0: เดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระละ60และประชาชนร่วมจ่ายระละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างมาได้บ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะ จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในมายทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนูมายดิจิตอลทวินบนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ ได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
3: กองกำลังปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีช

0: 26ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสิจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า

0: 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กับบารมีการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
12: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
11: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
12: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เรา
11: ค
12: ิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้าง ความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
11: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
11: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
12: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
11: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
12: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมกรอบในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
11: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
14: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
13: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
15: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
13: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสัมภาภาครายงาน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
18: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
17: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
18: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
17: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขนาดเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
19: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
20: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
19: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
21: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
1: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: ือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ติดแล้วนะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ค่ะยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีวันนี้เราเจอกันในเช้าวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันแล้วค่ะคุณผู้ฟัง25พฤษภาคม2569ผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเรานะคะได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ทักทายพูดคุยช่วยเราจัดรายการกันสักนิดหนึ่งสำหรับเช้าวันจันทร์ที่สดใสแล้ววันจันทร์ที่เรามีนัดกับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะสำหรับการลงทะเบียนวันแรกกันด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับวันที่เปิดลงทะเบียนคุณ
1: วันแรกก็สิทธิ์เกือบหมดแล้วนะฮะทั้งหมดเท่าไหร่นะ30ล้านสิทธิ
0: ์30ล้านสิทธิ
1: ์ครับ
0: ตอนนี้เหมือนจะเหลืออยู่12ล้านสิทธิ์ไหมคุณหรือว่า
1: 10กว่าล้านเดี๋ยวต้องดูแบบเรียลไทม์
0: เดี๋ยวค่อยไปดูแบบเรียลไทม์แต่ว่าเมื่อตอน 7:35 ประมาณนี้อยู่ประมาณ12ล้านสิทธิ์คุณ
1: ครับ
0: คุณต้องเล่าให้ฟังก่อนมั้ยไหนๆก็บานเรื่องนี้เราขอเมานิดนึงวันนี้ฉันตื่นมาคุณฉันพยายามตื่น 5:50 อะไรอย่างงี้กะว่า 6:00 เข้าดูซิเป็นอย่างไรบ้าง 6:00 กว่าๆ 6:00 นิดๆเข้าเป่าตังค์ไม่ได้เลยค่ะคุณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะก็ขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงอาจจะเป็นช่วงแรกหลายๆคนอาจจะเป็นความคิดเหมือนดิฉันคืออยากเป็นคนแรก
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนแรกแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยคุณผู้ฟังใครสามารถยืนยันสิทธิ์หรือว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้วเล่าสู่ก

0: ไทยโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะมันก็จะมีแบบยืนยันกับไว้ทีหลังคุณผู้ฟังก็กดยืนยันเข้าไปนะคะกดยืนเข้าไปถ้าสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์อย่างพวกเราเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันการรับสิทธิ์พอเรายืนยันการรับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมี SMS แจ้งคนที่ใช้มี SMS แจ้งกลับมานะคุณมาแจ้งกลับมาว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ย60-40สำเร็จก็คือดิฉันเนี่ยสามารถคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปอันนี้ก็จะขึ้นมาอะคุณแอบดูด้วยใช่ไหม
1: แอบไปดูก่อนว่าของเรามี SMS กลับมาไหม
0: เพราะดิฉันเนี่ยมี SMS กลับมาในช่วงประมาณ7นาฬิกาเพราะดิฉันลงทะเบียนได้อยู่ช่วงประมาณ6นาฬิกา50กว่าๆนี่แหละคุณ7นาฬิกา
1: SMS ผ่านแอปเป๋าตังส่งกลับมา
0: ใช่ค่ะเขาก็จะมี SMS ผ่านแอปเป๋าตังส่งกลับมาว่าเรายืนยันเราสามารถลงทะเบียนผ่านอันนี้คือเล่าสู่กันฟังคือวันไหนมีโครงการอะไรเช้ามาเรา2คนที่ต้องพยายามมากในการเข้าสู
1: ่
0: ระบบให้สำเร็จ
1: ข้าก่อนเดี๋ยวจะโดนเขาขิงเอา
0: ใช่เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะถามว่าต้องเข้าอย่างไรอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ได้นะอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นี่แบบหลายคนนี่อยู่หน้าจอมือถือกันตั้งแต่เช้าเลยอ่ะคุณ
1: โดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนใหม่หรือคนที่เหมือนเปลี่ยนโทรศัพท์ครับต้องลงทะเบียนใหม่นะ
0: ใช่ใช่
1: อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะเคยได้สิทธิ์แล้วแต่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับอาจจะระบบอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับแต่ส่วนคนที่เคยได้มาแล้วง่ายเลยจิ้มแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้ยืนยันสิทธิ์แล
0: ้
1: ว
0: แป๊บเดียวนะคะอ่ะนี่วันนี้ใครเป็นอย่างไรลงทะเบียนได้ไม่ได้ยังไงเล่าสู่เราฟังหน่อยนะคะว่าเช้านี้มีใครมีประสบการณ์อย่างเราบ้างตื่นมาแบบว่า
1: ต้องรีบรอกันนะ
0: ต้องรีบรอพวกเรานี่ต้องรีบรอรีต้องรีบลองเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไลน์มาถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพูดทดลองแต่เช้าเหมือนกันนะคะอ่ะเรื่องของคนเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะเราไปต่อเรื่องของการพยากรณ์อากาศดีกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการมากว่าสัปดาห์แล้ว
1: ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมา
0: สัปดาห์กว่าๆแล้วนะ แต่ก็หลายคนก็บอกว่ายังคงร้อนดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณร้อนมาก
1: เพราะคือกลางวันร้อนมากอบอ้าวพี่เอ๋อย่างที่เราได้ไปติดตามการลงพื้นที่นะครับของไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน
0: ขนาดลมยังร้อนเนี่ยขนาดเรานั่งใต้ต้นไม้คุณผู้ฟังอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้แอบส่องกันอยู่ค่ะก็ยังร้อนมาดูกันค่ะว่าพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วง24ชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจาก24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าของวันนี้นะไปอีก24ชั่วโมงสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเราเนี่ยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่คุณวันนี
1: ้
0: อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย37องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใน24ชั่วโมงนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามีฝนค่ะทุกอำเภอเลยคุณผู้ฟังแต่เป็นฝนในปริมาณเล็กน้อย 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าก็ถือว่าฝนเล็กน้อยทั้ง25อำเภอเลยวันนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่ขาวเลยนะคะก็มีฝนทั่วพื้นที่เลยอันนี้คือเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝน
1: เตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเซลไปทางดอยสะเก็ดนะดอยสะเก็ดก็ฝนไม่ตก
0: ไม่
1: แน่ใจว่าเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกไหมนะศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาฝนตกหรือเปล่านะครับ
0: แล้วก็ขิงกันเป็นบางช่วงบางตอนอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังแอบขิงคุณผู้ฟังบ้าง
1: ครับ
0: นะคะ
1: คืออย่างของเรานี่ก็มีตกบ้างนะพี่เอแบบกระปิดกระปอยนะ
0: อย่าเรียกกระปิดกระปอยคุณ
1: ปริบๆล่ะ
0: ดิฉันออกไปค่ะคุณผู้ฟังหน้ารถดิฉันเนี่ยน้ำหยดน้ำฝนยังไม่เต็มหน้ารถเลยค่ะเธอก็หยุดแล้ว
1: แล้วตกเป็นโมงตกเป็นบางจุดบางพื้นที่
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าตกที่เราเนี่ยเดี๋ยวออกไปนิดเดียวก็ไม่ตกละ
0: ใช่คือแบบ
1: อยู่เมฆคนละก้อน

0: นี่คือชัดเจนมากคุณผู้ฟังเป็นโม่งแต่นะคุณผู้ฟัง
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนแจ้งเตือนฝนตกทุกวันเลยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่60%นะครับ60%ของพื้นที่จะมีน้อยหน่อยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ครับเป็นวันที่26พฤษภาและ27พฤษภานะครับ40%ของพื้นที่นะฝนอาจจะไม่มากเท่าวันอื่นๆแต่วันอื่นเนี่ย60%ของพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราก็เจอกันโอ้โหอาทิตย์นี้เรายังอยู่เดือนพฤษภาคมนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยวันอาทิตย์ที่31นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาขายครัวนะวันที่31เรามีงานด้วยนะฮะ
0: ใช่วันที่1ด้วยนะคนนี้ขายข้าม ขายข้ามเดือน คุณผู้ฟังวันนี้มี หลายกิจกรรมมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของค่าคุณภาพอากาศสักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลายๆท่านก็บอกว่าแหมพอคุณภาพอากาศเริ่มดีเนี่ยค่าคุณภาพอากาศของเราสองคนหายกันไปเลยยังไม่หายค่ะแต่ขออนุญาตในช่วงนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังจะเล่าสู่กันฟังทั้งประเทศเลยแล้วกันเนาะเรามาดูในส่วนของเหนือตอนบนเหนือตอนล่างกันก่อนเหนือตอนบนเหนือตอนล่างวันนี้เนี่ยค่ะค่าคุณภาพอากาศดีมากฟังเสียงดิฉันนะมากจริงจังมากเลยดีมากคุณผู้ฟังคะก็มีอยู่2ระดับด้วยกันนั่นก็คือสีฟ้าก็คือค่าคุณภาพอากาศดีมากเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่เหนือตอนบนและเหนือตอนล่างค่ะส่วนน้อยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศดีนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราในช่วงเรียลไทม์เช้านี้ก็ฟ้ากับเขียวนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นฟ้าแบบเกือบหมดดิฉันเห็นเขียวแค่2จุดเองสุเทพบ้านเราวันนี้เนี่ยค่าคุณภาพอากาศดีมากๆคุณเลขตัวเดียวอะ AQI อะ7อะ
1: แสดงว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกนะพี่เอ๋
0: ใช่
1: เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังแซวกันอยู่ว่ายังมีสีเหลืองแซมเข้ามาสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเขียวแต่ตอนนี้กลับมาฟ้าแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เขียว2จุดนะที่เชียงราย1จุดแล้วก็ที่น่าน1จุดค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยราคา1จุดเป็นสีเขียวส่วนที่เหลือเท่าที่ดิฉันแอบเข้าไปดูตอนนี้เนี่ยฟ้าทั้งหมดเลยนะคะค่าคุณภาพอากาศดีมากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานขอเรียกว่าภาคอีสานเนาะคุณผู้ฟังเนาะง่ายๆจำง่ายๆภาคอีสานวันนี้เนี่ยก็3สีเหมือนกันแต่เขาจะคลุมโทนด้วยสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ก็คือค่าคุณภาพอากาศดีค่ะคุณผู้ฟังมีสีเหลืองอยู่1จุดเท่าที่เห็นนะก็ถือว่า3ระดับค่าคุณภาพอากาศแต่ดีมากไปจนค่าคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงเป็นสีฟ้าและสีเขียวฉันพยายามเจาะเข้าไปดูในกรุงเทพมหานครอู้อย่าว่านะ
1: แต่กรุงเทพและปริมณฑลเขา
0: ฟ้านะ
1: เออฟ้าครับมี
0: เขียวบ้าง
1: อันนี้ใช่ไหมเล่นจะปลายครับแซมนิดนึง
0: มีเขียวบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าไอ้นี่นะ
1: แสดงว่าทั้งประเทศวันนี้เนี่ยไม่มีสีเหลืองแล้วก็สีส้มไหมครับ
0: มีสีเหลืองอยู่จุดหนึ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ
1: ๋อนู่นเลยติด
0: ที่แถว
1: น่าจะเป็นทั้ง
0: นครพนม
1: นครพนม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีจุดเดียว
0: มีฉันเห็นจุดเดียวนะที่พยายามจะขยายเข้าไปดูแต่ฉันยังคงเห็นจุดเดียวอยู่แล้วก็ภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงเขาเน
1: า
0: ะ
1: ภาคใต้ก็ฟ้ายัง
0: ฟ้าอยู่ส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะก็เป็นสีฟ้าซะส่วนใหญ่เลยคุณสีเขียวบ้างบางจุดนะคะอย่างที่บอกกันค่ะคุณภาพอากาศดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝนตกเยอะเลยนะคะอ่ะก็ถือว่าอ่ะนี่เล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องของค่าคุณภาพอากาศ
1: ครับไป
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนไหม
1: ไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนว่าใครยังลงทะเบียนได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: ไม่ได้บ้างเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้เล่าสู่กันฟังให้เราฟังด้วยว่าเป็นจะได้พ้องเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังขออนุญาตหาทักทายคุณผู้ฟังก่อน
1: โอ้ตอนนี้ล่าสุดเหลืออยู่ที่10ล้านนะครับถ้าตีกลมๆก็10ล้าน400,000สิทธิ์ฮะตอนนี
0: ้หุ้ยคุณเมื่อตอน7โมงครึ่งยังมี12ล้านโอ้แป๊บเดียวเอง 200,000 แล้วว่า
1: แต่ว่าในนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนที่อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะพี่เอ๋บางคนที่รอยืนยันสิทธิ
0: ์อ๋อใช่ต้องรอยืนยันสิทธ
1: ิ์ใช่เพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ยังใช้ครั้งแรกเพราะว่ารอบนี้เนี่ยอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอายุ16ปีใช่ไหมฮะ
0: รอบนี้18
1: รอบนี้18คือบางคนอาจจะอายุ17เข้า18 นะแล้วก็เพิ่งจะได้ใช้ครั้งแรกนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะตกหล่นบ้างนะครับก็นี่แหละฮะก็อาจจะดึงสิทธิ์นี้ไปจองพูดง่ายๆจองไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาใน3วันเนาะถ้า3วันถ้าได้รับยืนยันสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์นี้ก็จะลดลงไปนะครับเอามาลุ้นกัน
0: มาค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งคุณณภศรทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะคะคุณพงศักดิ์ทักทายมาบอกว่าดีครับ2คนเสียงดีคุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันจันทร์ค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณจัญญาทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะคะคุณสาธรบอกว่าสวัสดีครับนะคะเพลงเพราะจริงๆวันนี้เนี่ยดิฉันเปิดด้วยเพลงกำเมืองคุณเพลงเมืองเมืองเพลงจริงใหม่เพลงแอลดอยล่องแม่ปิงนะคะ
1: หลังจากไม่ได้ฟังมานาน
0: ไม่ได้ฟังมานานนะดอกระมิงอะไรแบบนี้นะคะคุณสาธรบอกว่าอุณหภูมิที่นนทบุรีตอนนี้31องศานะคะค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นสีฟ้าอยู่ที่ 12.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วบอกว่าขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่าได้สาระความรู้ดีมากชอบมากขอบพระคุณมากครับแล้วก็บอกว่าผมลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน2569ค่ะโหน
1: เย่ใครใครได้ไม่ได้
0: เล่าสู่กันฟังนะคุณสมพลค่ะสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าค่ะคุณจัญญาบอกว่าวันนี้บ้านป่าตานอากาศดีมากๆ PM 2.5 เนี่ยสีฟ้าอยู่ที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณกิ่งแก้วบอกว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้าค่ะคุณวารินบอกว่าทำงานวันแรกขอให้มีแต่ความสุขนะคะเช้านี้อากาศขมุกขมัวค่ะคุณช้อฉลาดบอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่ดีเจทั้งสองวันนี้ผมไม่ได้ลงทะเบียนเพราะผมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีการเขาเรียกดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันเนาะคุณเน
1: า
0: ะ
1: เริ่มเวลาเดียวกันครับเป็นถ้าท่านใดที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดง่ายๆว่า1คนใช้1สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็จะลงนี้ไม่ได้ก็คือใช้สิทธิ์ติดตัวอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะก็จะมีเงินโอนเข้าเพิ่มเติมจากที่ได้เดือนละ300ใช่ไหมคุณก็จะมีเข้า
1: เป็นเพิ่มเข้ามาเป็น700บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็โดยสามารถใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าละกันนะครับบอกว่าร้านธงฟ้านะครับซึ่งก็ได้เหมือนกันแหละครับ1ตั้งแต่1มิถุนาถึง30กันยานะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้ไม่ทบให้นะ
0: ไม่ทบ
1: ใช้ให้หมดภายใน1เดือน
0: ของเราก็ไม่ทบนะ60 40ก็ไม่ทบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรอบที่แล้วก็ไม่ทบนะคุณในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบแค่โครงการช่วงเมื่อก่อนจะได้คนละครึ่งเนาะ
1: ใช่ครับเมื่อก่อนคนละครึ่ง
0: เมื่อก่อนคนละครึ่งก็จะทบเฉพาะคนละครึ่งในระยะเวลา4เดือนแต่ตอนนี้เนี่ยคนละไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากเดิมก็คือต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเขาจะโอนรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังอ่ะคุณวารินค่ะทักทายเรามาส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินนะคะนะคะแล้วก็คุณลำดวนบอกว่าเข้าไทยช่วยไทยได้ตั้งแต่6โมงคุณ
1: อันนี้ number one นะฮะมา
0: ตั้งแต่6โมงนะคะคุณน้อยนะคะคุณน้อยบอกว่าสวดสวัสดีเจ้า
1: แน่ชื่อย่อด้วย
0: สวดสวัสดีเจ้าเช้าที่สดใสเสียงคุณคมสันเบามากจ้าคุณคม
1: เบาเหรอฮะต้องดูจากฝั่งนู้นอ่ะถ้าท่านไหนได้เสียงผมเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้นะทดสอบเสียงก่อนทดสอบ1 2 3นะครับน่าจะดังแล้วนะเดี๋ยวพี่เอน่าจะ
0: ดิฉันก็ขยับ
1: น่าขยับ
0: ดิฉันขยับ
1: ไมโครโฟนให้แล้ว
0: ดิฉันขยับไมโครโฟน
1: อยู่ใกล้แถวนี้น่าจะดังอยู่นะ
0: ดิฉันขยับเมื่อสักครู่ดิฉันก็ขยับไมโครโฟนสูงพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ไปต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่แจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้เราเนาะคุณลำดวนบอกว่า6โมงเช้าจ้ะ ค่ะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะคะลุงแป๊ะค่ะทักทายครับคุณคมสันพี่เอ๋นะคะได้กินเห็ดเผาะและอึ่งกันหรือยังผมลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยรอใช้เงินวันที่1มิถุนายน2569ค่ะ
1: อ่ะตอบคำถามแรกก่อนเห็ดเผาะกินแล้ว
0: ยังไม่ได้กินเตื้อ
1: เดี๋ยวต้องไปหากินแถวๆนี้แล้วฮะนะเห็ดเผาะกินแล้วแล้วก็
0: อึ่ง
1: ยังครับเหมือนจะหายากนะเหมือนไม่ค่อยมีขาย
0: ดิฉันเคยแต่ว่าเด็กๆแล้วคุณแบบเด็กๆคือแบบ
1: หลอกให้กินใช่ไหม
0: หลอกให้กินคุณลุงหลอกให้กิน
1: ไงล่าสุดบอกไปกินอั่วกบมานะครับแต่ก็ไม่กล้ากินอยู่ดีนะซื้อมาฝากที่บ้านนะพี่ซื้อมาฝากคุณแม่ไปซื้ออั่วกบเนาะที่สักกระแพงล่าสุด
0: ลุงแป๊ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณน้อยบอกว่าสวัสดีเจ้าทั้งสองท่านรับเรียบร้อย60-40ค่ะก็คือลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราเก่งนะเนาะปกติแล้วว่าจะหมุนติวติวติวคุณผู้ฟังเราเก่งนะคะเราเอง
1: แต่รู้สึกว่ารอบนี้ผมว่าเหมือนกับใช้งานง่ายและเข้าง่ายกว่ารอบที่ผ่านมารอบก่อนหน้านี้
0: แต่ว่ามันอาจจะช่วงแรกๆอย่างที่เราบอกอาจจะแบบเป็นช่วงของการแบบการจราจรในเครือข่ายหนาแน่นเพราะว่าทุกคนก็แบบอยากเป็นคนแรกๆตื่นพอดีตื่นแหละคุณพอตื่นปุ๊บก็คว้าเลยเข้าเลยอะไรแบบ
1: น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนจากรอบที่ผ่านมาคือคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วแล้วพอไปยืนยันสิทธิ์อ่ะมันเหมือนกับว่าหลายขั้นตอนแล้วมันช้าแต่รอบนี้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วกดปึ้งละได้เลย
0: ใช่
1: ผมเข้าไปประมาณช่วงสักหกโมงครึ่งหกโมงเช้าเนี่ยนะหกโมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยก็แป๊บเดียวเองจิ้มเสร็จอ่ะได้แล้วเหรอไม่มั่นใจเข้าไปดูอีกทีอ้าวบอกว่าได้รับสิทธิ์แล้ว
0: คือดิฉันอะเข้าช่วงแรกฉันเข้าไม่ได้เลยนะบอกว่าเครือข่ายไม่เสถียรลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบน่าจะเข้าไม่ได้คือน่าจะคน
1: ช่วงแรกแสดงว่าตั้งในการปลุกทุกคนหกโมงเสร็จพร้อมกันจิ้มฮะพร้อมกันจิ้มเลยหกโมงพร้อมกันจิ้มเลยเพราะว่าไม่ใช่อย่างพวกเราอย่างเราอยู่ต่างจังหวัดนี่อาจจะสายนะครับเข้ามาในระบบสายแต่ว่าถ้าคนอย่างอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือตีห้าเขาออกบ้านแล้วอะไรเงี้ย
0: เขาอยู่บนรถเมย์ไง
1: ใช่อยู่บนรถเมย
0: ์อยู่บนรถไฟฟ้า
1: ใช่อ
0: ย
1: ่
0: างเงี้ยอยู่บนรถแท็กซี่อยู่บนรถส่วนตัวแล้วหกโมงแต่คือจริงๆแล้วพอดิฉันก็รอสักพักหนึ่งเนาะอย่างที่คุณบอกพอหกโมงประมาณดิฉันได้เข้ามาดิฉันเข้าได้เลยง่ายๆช่วงประมาณหกโมงห้าสิบพอดิฉันเข้าปุ๊บคุณดูมันง่ายมากอันนี้ฉันเล่าให้ฟังอ่ะกดยืนยันแล้วเอ๊ะมันได้แล้วหรอก็ใช่คุณดีนะที่มี SMS แจ้งกลับมาคืออันนี้ก็คือป้องกันเรื่องของการหลงซ้ำอย่างบางคนคิดเหมือนเราแน่ใจนะว่าได้แล้วสิทธิ์ไม่หลุดคือไปลงอีกรอบนึงมันอาจจะส่งผลให้เกิดการลงทะเบียนซ้ำมากคุณแล้วกว่าจะต้องมาเคลียร์สิทธิ์เพิ่มสิทธิ์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่ารอบนี้เร็วจริงนะ
1: ใช่ๆเห็นด้วยใครเป็นยังไงบ้าง
0: เล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังหน่อย
0: นะคะคุณตายบอกว่าทักทายทุกท่านนะคะทักทายทุกท่านเจ้ายังทันกลางรายการอยู่เนาะเจ้าที่นี่อากาศอึมครึมเจ้าแดดบดเจ้าคนละครึ่งต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพระเจ้าโครงการตอนนี้ไทยช่วยไทยพลาด60-40นะคะบอกยินดีกับคนที่ได้เตยเจ้าข้าเจ้าได้บัตรน่าจะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเสียงชัดเจนดีเจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณครับ
0: คุณตายบอกว่าช่วยแชร์แล้วเจ้าขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณสุภชัยนะบอกว่าสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับกรุงเทพอากาศแจ่มใสแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยดิฉันเห็นเท่านี้คุณ
1: ครับ
0: นะคะงั้นช่วงนี้ไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับวันนี้ PEA มาเตือนภัยครับให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA หลอกให้ลงทุนครับจะมาในรูปแบบบอกว่าลงทุนน้อยกำไรดีผลตอบแทนสูงแน่นอนนะครับอันนี้นะครับทางมิจฉาชีพเองเนี่ยเขาก็จะแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอาจจะส่งข้อความหรือแอดไลน์เข้ามานะครับแนะนำตัวว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำเรื่องของการลงทุนนะครับบอกว่าลงทุนกับเรานะครับได้ผลตอบแทนสูงแน่นอนครับนะแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้า PEA เท่านั้นแน่แนะนำแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนนะครับบอกว่าน่าสนใจแล้วก็กำไรสูงแน่นอนนะครับสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวนะครับเราก็ถูกหลอกนะครับเงินหายเกลี้ยงบัญชีแล้วนะครับหากพบเห็นนะครับมีการแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าหลอกให้ลงทุนนะครับคิดไว้ก่อนเลยครับหลอกลวงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับย้ำเตือนนะครับเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับต้องตรวจสอบนะครับแหล่งที่มานะครับโดยเฉพาะเรื่องของทางด้าน PEA ตอนนี้ไม่มีแน่นอนให้ลงทุนกับ PA ครับอันนี้เตือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาแหละไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่
0: ง
1: เดี๋ยวก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพวันนี้มีแน่นอนนะครับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบส่งลิงก์นะครับบอกว่าสามารถที่จะช่วยลงทะเบียนนะไทยช่วยไทยพลัสใครที่เข้าไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยหรือท่านอาจจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมนะฮะกดลิงก์อาจจะได้สิทธิ์ขยายอะไรต่างๆอย่าได้หลงเชื่อนะครับที่เป็นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะส่งมานะครับติดต่อช่องทางผ่านทางของหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดที่อยู่ตามหมู่บ้านป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะอยู่ตามหมู่บ้านผู้สูงอายุนะครับติดต่อทางพ่อหลวงกำนันดีที่สุดนะครับผู้นำชุมชนนะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของมิจฉาชีพนี่แหละที่แอบอ้างมากับโครงการของรัฐนะครับเดี๋ยวก็จะมีนี่แหละอะไรนะเหมือนรถพุ่มพวงอ่ะนะครับแอบอ้างที่จะไปขายของให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนะครับที่บัตรมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับพวกนี้ก็จะเหมือนรถเล่ฮะเอาน้ำมันไปขายบอกว่าขายถูกอะไรต่างๆนะครับอย่าได้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและรหัสผ่านที่การซื้อของอย่าให้กับกลุ่มแก๊งพวกนี้โดยเด็ดขาดให้ไปซื้อกับร้านธงฟ้าที่เราซื้อเป็นประจำนะครับอันนี้ฝากย้ำเตือนกันครับ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะเป็นเรื่องของการเช่าช่วงนะคะเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงนี้จาก3นาทีจากอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีครับการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับการกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั่นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: 1157ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสายด่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สามารถปรึกษาได้สำหรับในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวหรือว่าใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการขายฝากเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเราสามารถปรึกษาได้ค่ะ1157งั้นขออนุญาตไปต่อกันอีกนิดนึงกับเรื่องของคปภ.กันสักนิดนึงข่าวสารดีๆจากคปภ.ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายจะปล่อยคุณคมสันคายครัวแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตไปตอนนี้กันก่อนข่าวสารดีๆจากขออภัยค่ะในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะหนึ่งเรื่องที่น่าจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงกันสักนิดนึงค่ะสำหรับหลายๆท่านนะที่เป็นผู้ประกอบกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าค่ะซึ่งทางด้านของคปภ.ภาค1เชียงใหม่ค่ะเขาก็ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำประกันและการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็ห้องเช่านะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่ะแล้วก็ส่งเสริมการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะการประกันภัยก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะซึ่งทางด้านของนางโชลภาชัยเพียรผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าซึ่งการอย่างที่บอกค่ะว่าการประกันภัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกิจการหอพักซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะก็ถือว่าเรื่องของอพาร์ตเมนต์หอพักห้องเช่าค่ะก็แนะนำให้ทำประกันเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆนะคะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่เราสามารถทำประกันได้ทำประกันไม่ได้ดิฉันว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของเขาเรียกนะคะบริหารความเสี่ยงนั่นแหละคุณเกิดอะไรขึ้นเรายังมีประกันภัยช่วยดูแลในจุดนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆในช่วงของคปภ.ค่ะ
2: นะพร้อมยาผมจะขายครัวแล้วนะ
0: อ่ะพร้อม
2: พร้อมจะขายครัวแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นปลายเดือนนี้ก่อนจริงๆแล้วปลายเดือนเนี่ยกิจกรรมแน่นๆเลยอย่างที่เราได้คุยกันนะครับวันที่31เนี่ยถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับหลายๆพื้นที่มีการกิจกรรมโดยเฉพาะแต่ละวัดนะครับมีการจัดกิจกรรมเรื่องของวันวิสาขะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ย้อนกลับไปก่อนที่31คือวันที่30นะครับ30เนี่ยอย่างทางด้านโซนใต้โซนทางแม่เหียเองเนี่ยมีกิจกรรมบวงสรวงปู่แสะย่าแสะคือมีการบวงสรวงการเป็นประจำทุกปีนะครับบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะครับก็ตามความเชื่อว่าปู่แสะย่าแสะเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็อยู่พื้นที่เขาเรียกว่าด้านล่างหรือว่าพื้นที่ลาบลุ่มด้านล่างดอยสุเทพนะครับขยับมาโซนกลางนะฮะหรือว่าตรงกลางๆนิดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพนะครับไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนี่ก็จัดเป็นประจำทุกปีเหมือนกันนะครับกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ24นะครับจนถึงวันที่30แต่ไฮไลท์คืออยู่ที่30ครับวันที่30พฤษภาคม2569ก็จะมีการ ขบวนแห่นะครับน้ำสงพระราชทานนะครับน้ำสงเพื่อไปสงพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับรวมถึงผ้าไตรพระราชทานด้วยจะมีขบวนแห่กันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่30ก็คือวันเสาร์นะครับเส้นถนนห้วยแก้วเนี่ยทางด้านกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่มีการปิดกั้นเส้นทางไม่ให้จอดรถทุกชนิดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกนะครับส่วนขบวนแห่ก็จะเริ่มตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตั้งขบวนตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนขบวนนะครับผ่านอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีพิชัยขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเริ่มกันตั้งแต่เย็นส่วนรถที่เป็นรถลงทานนะครับหรือว่ารถที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยให้ไปเขาเรียกว่าติดสติ๊กเกอร์บอกรับสติ๊กเกอร์แล้วก็ขยับขึ้นไปบนดอยเนี่ยขึ้นไปในพื้นที่ก่อนเวลา17 นาฬิกาหรือก่อน5 โมงก่อนที่ขบวนจะเริ่มนะครับเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการจัดรถนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉินเพื่อเอาไว้รับส่งผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับส่วนในตอนเช้านะครับตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่31เนี่ยแต่ละวัดนะครับรวมไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเองเนี่ยก็จะมีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับมีเรื่องของการกิจกรรมนะครับเวียนเทียนด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะไปเตียวขึ้นดอยนะเพื่อทำกิจกรรมเตียวขึ้นดอยก็อย่าลืมพกเรื่องของร่มแล้วก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะครับเผื่ออาจจะมีฝนตกเพราะว่าปกตินี่ตกทุกปีนะครับไปที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับกิจกรรมวันที่31พฤษภาคมนะครับเป็นกิจกรรมลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสติวัลนะครับพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับงานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับงานนี้บอกเลยว่าฟรีนะฮะฟรีตั้งแต่เวลา16:00 น.นะครับ16:00 น.ถึง19:00 น.นะครับก็มีศิลปินละกันศิลปินเมื่อวานนี้ก็ติดตามไม่ได้ไปกับเขานะเรื่องของมิวสิกเจอร์นี่แต่ว่าก็ติดตามอยู่นะเมื่อวานนี้ไอไว้นะครับมาในชุดการแสดงที่1ก็คือวง SL Music ครับปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีท้องถิ่นนะครับตามด้วยชุดที่2ครับคุณอ้อมรัตนังครับเอกลักษณ์ดนตรีภาคเหนือนะครับชุดที่3ครับเป็นวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงนะครับโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองนะครับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกทุ่งร่วมสมัยนะครับวงนี้ชนะการประกวดระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับรอบนี้มาจัดแสดงให้ชมฟรีนะครับปิดท้ายที่ชุดการแสดงที่4ครับศิลปินดารานะครับรับเชิญมาความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะครับโอ้โหบอกว่ากิจกรรมนี่4วงแน่นๆเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ครับเวลา16:00 น.ถึง19:00 น.วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับ
0: ค่ะก็ยาวๆไปแน่นๆกันไปสำหรับในเรื่องของกิจกรรมในช่วงนี้ท้ายสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังบ่ดีลืมนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ช่วงวันที่29พฤษภาคมยังมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่หน้าสารกลาง
2: ยังมีอีก1ศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ที่มีกิจกรรมไทยช่วยไทยเพราะศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปกับพี่เอ๋นะครับแล้วก็ทีมงานสวทชเชียงใหม่เนี่ยเราไปลุยที่ที่ประการอำเภอดอยหล่อมาแล้วนะครับก็มีเค้าเรียกว่าสินค้าจำเป็นน่ะที่ต้องมาซื้อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผงซักฟอกน้ำมันพืชนะครับสบู่ยาสีฟันคือทุกอย่างเป็นสินค้าจำเป็นในแต่ละวันรวมไปถึงมีสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นด้วย
0: ใช่เราไปซื้อผักมาคุณผู้ฟัง เราไปลงตลาดไทยช่วยไทยมาคือจริงแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีภารกิจที่จะต้องไปทำเรื่องของสกู๊ปเจียมเผอดอยหล่อแล้วก็นัดทางด้านของแหล่งข่าวไว้ที่ว่าการอำเภอนะคะก็พอลงไปถึงปุ๊บเรานึกได้ว่ามีโครงการไทยช่วยไทยลงรถได้เราก็พุ่งกันไปไทยช่วยไทยกันก่อนเลยค่ะนะคะก็มีราคาไข่ขายอยู่ที่89บาทต่อถาดคละไซส์คุณสำหรับของพี่น้องเกษตรกรนะแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าที่มาร่วมโครงการก็จะอยู่ที่89บาทเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นออกเบอร์2นะคะคือผักถูกมากคุณผู้ฟังดิฉันซื้อมาได้ถุงละ10บาท จริงๆคุณผู้
2: ฟ
0: ัง
2: ก็อุดหนุนเกษตรกร
0: ใช่ค่ะก็มีทุกอำเภอนะคะสำหรับไทยช่วยไทยในเดือนพฤษภาคมสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ29ก็ไปสามารถไปซื้อได้สำหรับในส่วนของของใช้อุปโภคบริโภคสามารถไปซื้อได้หน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือว่าสถานที่ที่อำเภอแจ้งค่ะ
2: ว่าเขาจะ
0: ที่ไหนใช่
2: ไปเซนีก็มีครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งโครงการค่ะแล้วก็มีรถพุ่มพวงด้วยนะคะในช่วงนี้ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นบ้านเราอย่างที่บอกค่ะท่องเที่ยวได้365วันนะคุณผู้ฟังไม่ได้เที่ยวได้เฉพาะหน้าหนาวหน้าฝนแบบนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ก็เที่ยวได้เหมือนกันเราจะเห็นความชุ่มชื้นในหลายๆพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นที่ทางของทางเอกชนหรือว่าในส่วนของสถานที่ทางราชการคุณน้ำพุร้อนสันกำแพงก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปท่องเที่ยวนะวันก่อนดิฉันก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแอบไปกับเขามาคุณผู้ฟังไปทำสกู๊ปนี่แหละค่ะไปทำสกู๊ปเหมือนกันนะคะก็เห็นความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการต้มไข่คุณนะต้มไข่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปก็จะมีกิจกรรมที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยคุณนะคะเป็น60เดย์จะมี2เดือนค่ะคุณผู้ฟังก็มีมิถุนาถึงกรกฎาคมคือ1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569ก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อค่ะออคิดแอนด์บัตเตอร์ไฟนะเรื่องของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์กว่า30สายพันธุ์เลยกว่า 3,000 ต้นด้วยสามารถไปท่องเที่ยวได้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะบอกแล้ววันนี้ขอขายครัวแบบยาวๆเน้นๆ นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีกิจกรรมมาฝากกันอีก1กิจกรรมของสวทอของทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น
2: วันนี้ขายซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของดนตรีไปก่อนนะครับนี่ก็ของกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันนะครับบุกเหนือเลย2วันรวด
0: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการกันสักนิดหนึ่งคุณตายบอกว่าสุมาตเจ้าติดปากคนละเกิง เจ้าก็คล้ายๆกันโครงการเหมือนกันแต่ว่าปิดตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยพลาด60 40นะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็คุณสิริพรส่งสติกเกอร์รวมหัวใจเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุทธาบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ที่สันป่าตองบ่มีแดดเจ้ามันบ่ฮ้อนดีเจ้าแม่นเจ้าบ่มีแดดนี่บ่ฮ้อนนี่แบบเฮาอยู่กันดีเลยทีเดียวนะเจ้าคุณสมชายส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ 8:58 นาทีกันแล้วเราสองคนคงต้องไปก่อนแล้วล่ะสำหรับวันนี้เน้นย้ำระวังมิจฉาชีพเป็นห่วงพอมีโครงการต่างๆขึ้นมามิจฉาชีพก็ทำงานอย่างเข้มแข็งเหมือนกันนะคะเรามาระวังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถพุ่มพวงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus มิจฉาชีพมีแน่นอน
2: เนี่ยเผื่อแป๊บเดียวลงไปเหลือ9ล้านสิทธิ์แล้วนะพี่
0: จะไม่คิด10ล้านนะคุณนะคะอ่ะเรามาระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะงั้นวันนี้เรา2คนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าข่าวสารให้ฟังกันนะ8:00 นหลังเคารพธงชาติเจอกับเรา2คนวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
9: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: ทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันแรกของการทำงานแล้วก็มั่นใจค่ะว่าวันนี้มีแต่คนตื่นเช้านะคะตื่นเช้ากันแน่นอนแล้วก็วันนี้ต้องมาถาม3คนในห้องส่งว่ามีใครตื่นเช้าบ้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มากันครบทีมเหมือนเดิมหลังจากที่พี่หายไป2วันนะคะด้วยภารกิจที่จะต้องไปทำในภาคเช้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้จะหายไปอีกไหม
1: ค่ะ
0: นะคะเรามีภารกิจที่จะต้องออกสำรวจการรับฟังนิดาโพจากหลายพื้นที่นะคะยังไงก็คุณฟังใครที่เจอกับทีมเราก็ทักทายกันได้นะคะค่ะอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะวันนี้ใครตื่นเช้าบ้าง
2: หนู
0: เห็นไหมไม่มีใครยอมพลาดเลยตื่นมาทำอะไรหรอคะ
2: มาลงทะเบียนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตี 5:58 ถ
2: ึ
3: งมาลง
0: โอ้โหไม่พลาดเลยตอนนี้ทุกคนผ่านพ้นเรียบร้อยเร
1: ีย
0: บร้อยยังเรียบร้อยไหมน้องขวัญ
4: เรียบร้อยค่ะ
0: เนาะเราต้องไม่พลาดนะคะสำหรับโครงการดีๆของรัฐที่มีให้กับพี่น้องประชาชนมีใครที่ลงแล้วเจอกับปัญหาอุปสรรคบ้าง
2: หนูเจออุปสรรคเลยค่ะเช้านี
0: ้ค่ะ
2: คือตอนแรกอ่ะหนูเข้าแอปไปละตอนตี 5:59 เป๊ะเลยแล้ว 6:00 นปุ๊บหนูกะจะกดที่แบนเนอร์เนาะที่เขาจะให้ลงทะเบียนใช่ไหมคะกดปุ๊บหมุนนานมากนานแบบนานแล้วทีนี้พอหนูก็รอหนูก็ยอมรอทีนี้มันก็ขึ้นว่าไม่สามารถทำรายการได้หนูแบบเอาละยังไงดีล่ะแล้วเผลอไปออกกดแอปค่ะพอกดออกแอปปุ๊บก็รอเข้าใหม่ประมาณ 10-20 นาทีเอาหัวร้อนกันทีเดียวเลยค่ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ใช้เวลานานไหมคะ
2: ไม่ค่อยนานนะคะประมาณ20นาทีได้ค่ะ
0: น้องเชียร์มีปัญหาอะไรไหมครั้งเดียวผ่านเลยเหรอ
3: ของหนูคล้ายๆองุ่นค่ะรอบแรกที่เข้าไปแล้วไม่สามารถทำรายการได้แต่ว่ากดรอบสองก็ได้ค่ะ
0: ก็โอเคน้องขวัญล่ะคะ
4: ของหนูเรียบร้อยดีค่ะ
0: อ๋อตายแล้วทำไมของเขาเรียบร้อยของพี่เนี่ยรอบที่แล้วพี่ไม่ได้ลงทะเบียน
2: อ๋อ
0: ตอนรอบนี้คึกคักอยากจะลงบ้างก็ต้องรอวันต่อไป
2: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าเมื่อ1-2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็มีคนเข้าไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากเนาะก็ยังแต่ว่าก็ยังเหลือสิทธิ์นะคะยังเหลือสิทธิ์กันอีกเยอะเลยทีเดียวเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็ยังคงที่จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจนี้กันอยู่ทุกคนเลยนะคะทางด้านของธนาคารกรุงไทยค่ะเขาชี้แจงนะคะว่าเนื่องจากว่ามีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีนะคะ 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบกับปัญหาระบบหน่วงเหมือนที่อนุนแล้วก็ต้องเชียร์เจออยู่นะคะขณะนี้ทางธนาคารก็ได้เร่ง

0: ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนค่ะเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะคะโดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสนะคะ1เลยคือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยค่ะ2ค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนนะคะ3ค่ะมีบัตรประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะถัดมาค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสิทธิ์หรือว่าที่เป็นแบบต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินในโครงการคนละครึ่งในอดีตมาก่อนค่ะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ระยะที่2ที่3ที่4ที่5และก็โครงการคนละครึ่ง plus นั่นเองค่ะและ5ค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองที่มีข้อมูลของทางกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้ที่เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งพาสมาแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะแล้วก็ให้เปิดใช้งาน G Wallet ค่ะจากนั้นค่ะให้เข้าแอปเป๋าตังแล้วก็กดไปที่แบนเนอร์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนค่ะจากนั้นค่ะจะมีการแจ้งเตือนผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนของทางแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็จากนั้นก็สามารถที่จะเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปจนถึง30กันยาพ.ศ. 2569เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะแล้วก็เมื่อได้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือของแอปเป๋าตังค่ะในส่วนของกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งพาสมาก่อนนะคะอันดับแรกเลยเหมือนกันเลยค่ะก็คือให้ไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet ค่ะจากนั้นเข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วก็กดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนจากนั้นนะคะจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังหรือว่า SMS ค่ะภายใน3วันก็ต้องรอกันนิดนึงนะคะจากนั้นก็เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้า SMS แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมเงินเข้า G Wallet ได้เลยก่อนใช้สิทธิ์ค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยาพ.ศ. 2569เวลา6โมงจนถึง5ทุ่มค่ะเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ค่ะก็คือเข้าไปในแอปเป๋าตังเลือกไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพัดค่ะไปที่หน้าหลักของโครงการแสดงสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดที่ใช้ได้นั่นเองค่ะไทยช่วยไทยพัดเนี่ยก็จะใช้กับร้านไหนได้บ้างเรามาดูกันค่ะก็สามารถใช้ได้กับทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะเช่นรถเมล์รถ3ล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็อื่นๆค่ะรวมถึงการส่งผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมโครงการด้วยค่ะแต่ก็จะยังมีข้อยกเว้นนะคะที่จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือเป็นจำพวกร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมค่ะค่ะก็แล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้นะคะเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาก็คือ6โมงจนถึง4ทุ่มของวันจันทร์นี้จนถึงวันศุกร์นี้นะคะมีเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย1สัปดาห์ค่ะก็จำกัดสิทธิ์ด้วยนะคะในโควต้าที่เขากำหนดมาให้ก็คือ30ล้านสิทธิ์ค่ะก็รีบลงทะเบียนนะคะเพราะว่าจากที่เข้าไปเช็คเนี่ยตอนนี้ไปแล้ว20ล้านสิทธิ์นะคะเหลืออีก10ล้านสิทธิ์ก็ต้องไปชิงกันนิดนึงเนาะใช่ค่ะในส่วนนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่าจะมีข้อความขึ้นว่าไม่สามารถเข้าได้เนาะ
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะก็จะมาบอกกันว่าได้รับข้อความแบบไหนนะคะหมายถึงอะไรบ้างในแอปนี้นะคะก็จะมีข้อความหลากหลายข้อความเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ว่าคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ท6040แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1มิถุนาพ.ศ. 2569ก็จะแปลว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาร์ทสำเร็จแล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะข้อความต่อมาค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนสิทธิ์แล้วนั่นหมายความว่าสิทธิ์เต็มแล้วค่ะเราก็ไม่สามารถใช้ได้ก็อาจจะต้องเป็นรออีกระยะนึงข้อความถัดมาค่ะจะเป็นคุณได้รับสิทธิ์

0: เพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วค่ะข้อความถัดมาที่จะอาจจะเด้งขึ้นก็คือไม่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเพราะว่าคุณสมบัติเราไม่ผ่านเงื่อนไขหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปเช็คกันดีๆนะคะข้อความถัดมาค่ะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนอาจหมายความได้ว่าการลงทะเบียนเป็นเราลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะคะก็เช็คเวลาแล้วก็วันให้ดีๆเนาะข้อความถัดมาค่ะขณะนี้อยู่นอกเวลาการทำการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ก็หมายความว่าเราลงทะเบียนนอกเวลานั่นเองค่ะถัดมาค่ะสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ก็หมายความว่าหมดระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้วซึ่งกำหนดให้มีเพียงแค่1อาทิตย์ค่ะข้อความถัดมาค่ะไม่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เนื่องจากอายุไม่ถึง18นั่นก็หมายความว่าณเวลานั้นที่เราจะลงทะเบียนเนี่ยอายุเรายังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะคะต่อให้จะเป็นเราจะ18ปีเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันเกิดเราเลยเราก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะ mm-hmm. และข้อความสุดท้ายค่ะไม่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คคุณสมบัติว่าเราไม่ผ่านเงื่อนไขตรงไหนนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ขวัญนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจ นะคะตอนนี้อาจจะต้องดูข้อมูลของตัวเองว่าเอ๊ะข้อความที่น้องขวัญบอกมานั้นมันอยู่ในเครื่องเราไหมมันอยู่ในเครื่องที่เราลงทะเบียนแล้วยังไม่ผ่านเรามีข้อความใดที่น้องขวัญบอกไว้ก็ตรวจสอบหรือว่าบางข้อความต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเขาจะใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะยังไม่ใช่วันที่1มิถุนายนเหมือนของคนอื่นนะคะเพราะนั้นก็ต้องตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะโดยร้านที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถที่จะเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะในเรื่องนี้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เข้าไปให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันก่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถึงเรื่องของร้านค้ากันอีกครั้งนึงเรื่องของการบริการนะคะซึ่งก็อย่างที่น้องขวัญได้บอกไปวันนี้ค่อนข้างจะละเอียดว่าร้านไหนที่ร้านประเภทไหนที่ไม่สามารถที่จะร่วมโครงการได้นะก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปกับเรื่องของพรายนะคะนะก็กิจกรรมดีๆมีกันทั่วประเทศแหละนะคะรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวติดตามในช่วงที่2ค่ะ

0: งานเพลงค่อนข้างจะเข้ากับช่วงที่เรากำลังจะพูดต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของงาน
1: พรายมันนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วเนาะแล้วเราก็มักจะเห็นธงสีรุ้งการเดินขบวนพรายมันพาเรดหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเต็มไปหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วพรายมันไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลสีสันเท่านั้นเพราะเบื้องหลังของเดือนนี้คือเรื่องของการยอมรับตัวตนเสรีภาพและความเท่าเทียมของผู้คนในสังคมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าพรายมันเปรียบเสมือนประตูที่เปิดออกให้ผู้คนกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะมีเพศสภาพรสนิยมหรืออัตลักษณ์แบบไหนทุกคนก็ควรได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องพายไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแต่เป็นผลมาจากการต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+ มาอย่างยาวนานทั้งการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานการยอมรับในที่ทำงานไปจนถึงสิทธิในการสร้างครอบครัวของตนเองค่ะหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยในช่วงหลังเริ่มเห็นการสนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมอย่างชัดเจนมากขึ้นเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มมองว่าความหลากหลายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นส่วนสำคัญของสังคมและการทำงานตัวอย่างเช่นพยายามจะผลักดันเรื่องแนวคิดความเท่าเทียมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเปิดกว้างการสนับสนุนสิทธิของพนักงาน LGBTQIA+ รวมถึงสวัสดิการที่ครอบคลุมคู่ชีวิตและความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่ะนอกจากนี้พรายมันธ์ยังสะท้อนให้เห็นว่าบ้านหรือพื้นที่ปลอดภัยมีความสำคัญมากแค่ไหนเพราะสำหรับหลายคนการได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องปิดบังตัวตนคือความสุขพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับบางคนไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแค่อยากให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือสังคมรอบตัวเท่านั้นเองค่ะในช่วงไม่กี่ปีผ่านมานะคะประเทศไทยเองก็เริ่มบรรยากาศของพรายที่คึกคักมากขึ้นค่ะทั้งกิจกรรมเดินขบวนงานศิลปะดนตรีและพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงตัวตนอย่างอิสระหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องแค่ของ LGBTQIA+ เท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างสังคมที่ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองมากกว่าค่ะพรายมันธ์หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้นะคะคือช่วงเวลาความสำคัญของชุมชนนี้เลยค่ะที่จะถูกจัดขึ้นทุกปีในเดือนมิถุนายนเพื่อสะท้อนเรื่องของเสรีภาพความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะอย่างเมื่อวานเนาะเชียงใหม่เองก็ได้จัดพรายมันธ์นะคะบรรยากาศนี้คึกคืนมากหนูเห็นแบบหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆองค์กรมาร่วมเดินพาเลทด้วยและหนูก็ยังเห็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์ของเชียงใหม่เองที่เขามาร่วมเขาเรียกว่าปราศัยในเวทีเนาะมาให้ความรู้ว่าการต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมเหมือนกันเพราะว่าอย่างพี่น้ำผึ้งใช่ไหมคะ เขาก็เป็นคนนึงที่ยังต่อสู้กับความเท่าเทียมเหมือนกันซึ่งสะท้อนเห็นว่าพรายมันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเพศใดเพศนึงแต่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะ
0: เขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยที่จัดงานเชียงใหม่ปราศ2026นะคะซึ่งก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี
1: ใช่
0: และมีหลายคนสนใจแล้วก็รวมถึงคนที่ไปร่วมเดินขบวนกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นขบวนที่อลังการซึ่งก็มีขึ้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เราเมื่อวานนี้โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่พรายประจำปี2569กันนะคะซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจกันอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการแสดงจุดยืนที่มั่นคงให้กับกลุ่ม LGBTQ
1: ใช่ใช่
0: นะคะก็ถือว่าตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่มีการแบ่งแยกหรือทุกคนเท่าเทียมนะเกิดความเท่าเทียมในเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะเห็นความแตกต่างจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบมีการเหยียดหรือรังเกียจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งกันและกันหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของอีกหนึ่งสังคมที่มีขึ้นในบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเราจะพักฟังเพลงกันก่อนอีกสักหนึ่งงานเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่น้องเชียร์นำมาฝากค่ะ

0: หนักไปนิดนึงแต่ก็เพราะอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยเนื้อหาสาระของงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราคุยกันมาหลายเรื่องเรื่องยอดฮิตก็คือเรื่องของคนละครึ่งนะคะคนละครึ่ง plus 60-40นะคะแล้วก็มาต่อที่เรื่องของกิจกรรมพรายนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงสาระดีๆสาระน่ารู้น่าสนใจที่น้องเชียร์นำมาฝากแล้วก็เข้ากับบรรยากาศในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกวันนี้หนูเลยจะมาพูดถึงสัตว์มีพิษในหน้าฝนกันค่ะว่าเราสามารถป้องกันตัวและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรจากข้อมูลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยสัตว์เหล่านี้ค่ะที่มีพิษอย่างแรกเลยค่ะงูค่ะมักหนีน้ำมาซ่อนตามที่ชื้นแช่รกทึบหรือแม้แต่ในห้องน้ำและรองเท้าวิธีประถมพยาบาลนะคะคืออย่างแรกเลยคือการตั้งสติค่ะพยายามจดจำลักษณะสีหรือลายของงูล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์หรือยาสีฟันทาแผลเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดอาจใช้ไม้ดามไว้เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษค่ะข้อควรระวังนะคะคือห้ามกรีดแผลและดูดพิษอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะอาจทำให้เนื้อตายได้ค่ะและก็สักครู่นะคะและรีบนำผู้ที่ถูกกัดนะคะนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะ2นะคะตะขาบค่ะเป็นสัตว์ที่มีพิษที่ชอบซ่อนตัวอยู่ในที่ชื้นเช่นกองไม้ใต้กระถางต้นไม้หรือรองเท้านะคะเมื่อถูกกัดจะมีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ถูกกัดค่ะวิธีประถมพยาบาลนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ประคบเย็นบริเวณที่ถูกกัดเพื่อลดอาการปวดบวมหากมีอาการปวดมากสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้และหากมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะเช่นหายใจติดขัดหรือหน้ามืดเนี่ยควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ 3. แมงป่องมักซ่อนตัวตามซอกหลืบกองหินหรือรองเท้าพิษของแมงป่องนะคะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนปวดบวมแดงนะคะและมีไข้ร่วมด้วยวิธีประถมพยาบาลนะคะคือการล้างแผลล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมนะคะแล้วก็สังเกตอาการค่ะหากมีอาการปวดรุนแรงหรือมีอาการแพ้หายใจลำบากต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะและ4ค่ะสุดท้ายแมลงก้นกระดกค่ะเป็นแมลงชนิดนี้นะคะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กที่มักบินมาเล่นไฟในตอนกลางคืนค่ะพิษของแมลงชนิดนี้นะคะอยู่ในของเหลวในร่างกายของสัตว์ชนิดนี้ค่ะหากสัมผัสนะคะจะทำให้เกิดรอยไหม้ผุพองเป็นทางยาววิธีประถมพยาบาลนะคะคือห้ามตบหรือขยี้เด็ดขาดค่ะแมลงบนผิวหนังเนี่ยคือมีพิษอย่างแน่นอนให้ใช้วิธีเป่าหรือใช้กระดาษปัดออกนะคะหากเผลอสัมผัสให้รีบล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดและสบู่ปริมาณมากๆทันทีหากเกิดรอยไหม้หรือตุ่มผุพองให้ทาครีมหรือโลชั่นลดการอักเสบไม่ควรแกะเกาหากแผลลุกลามควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะดังนั้นนะคะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะการระมัดระวังสัตว์มีพิษเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถละเลยได้ค่ะการดูแลความสะอาดของบ้านพักการตรวจสอบสิ่งของก่อนใช้งานรวมถึงรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องเนี่ยเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะเกือบจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะให้น้องๆได้ไปมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของบรรยากาศงานดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอบจ.เชียงใหม่ที่เขาจัดขึ้นต่อเนื่องน
1: ะคะ
0: ใครที่ได้ไปก็ติดตามดูว่าน้องเล่าถูกไหม ใครที่ไม่ได้ไปนะคะก็มาติดตามฟังบรรยากาศค่ะว่าเมื่อวานนี้น้องๆได้ไปเจอกับบรรยากาศอย่างไรกันบ้างนะคะนั่นก็คือ Music Journey นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงเขามีการเดินวิ่ง ในช่วงนั้นด้วยนะคะอ่ะติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งเพลงค่ะ

0: พลงนี้ขาดหายไปในช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนะคะอ่ะนี่คืองานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายๆของรายการเราจะส่งท้ายกันที่บรรยากาศของ Music Journey ครั้งที่9ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำต่อเนื่องกันมาค่ะเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้ใครได้ไปบ้าง
1: หนูค่ะเมื่อวานคลึกครื้นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคนเยอะมากๆมีศิลปินหลายท่านนะคะที่มามอบความสุขให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ของกินก็หลากหลายเลยค่ะได้ข่าวว่าบางร้านหมดก่อน3ทุ่มด้วยซ้ำ คือคนเยอะจริงๆค่ะคือสนุกมากค่ะ
0: มีทางกระแสเขาบอกว่ามีคนเข้าไปร่วมงานนี้เกือบนับแสน
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วไปยืนยังไงล่ะ
2: ไหนเพื่อนๆรีวิวซิน
0: ับแสนนี่ยืนยังไงคะน้องขวัญ
3: ก็คือก็จะแบ่งเป็นหลายโซนอยู่ค่ะคือโซนใกล้ๆข้างหน้าเวทีเนี่ยเขาก็จะยืนกันแล้วก็จะมีโซนข้างหลังที่เขาจะมีการนั่งกัน
1: ใช่มาปิกนิกเอ๋ค่ะเขาเตรียมเก้าอี้เตรียมเสื่อมานั่งเลยใช่ค่ะ
0: ก็คือเตรียมความพร้อมมาเองมาจากบ้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ชุดปิกนิกมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทุกครั้งของ Music Journey ก็น่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: หลายคนที่เคยไปก็ประทับใจตั้งแต่บรรยากาศแล้วรวมถึงศิลปินที่เขาได้เลือกสรรมาเหมือนทางอบจก็จะเลือกศิลปินที่เอาใจน้อง
2: ๆใช่หนูว่าเอาใจทุกเจนเลยนะคะ
1: ใช่
0: นะเพราะว่ามองดูชื่อศิลปินแล้วก็มีหลายช่วงวัยอยู
1: ่
0: นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่น่าจะประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะดูแลเอาใจพี่น้องประชาชนกันนะคะอย่างน้อยทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์มาเจอคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้แล้วฟรีด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะบางทีเนี่ยบางคนก็อยากดูนะคอนเสิร์ตแต่ว่ามันก็ยังต้องจ่ายเงินซื้อบัตรนู่นนั่นนี่ก็เป็นที่แต่ละคนที่มีปัญหาไม่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็คือฟรีมาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: ฟรีมาตลอดแล้วก็คัดเลือกศิลปินดีๆอันนี้ต้องชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะคะที่ได้ดูแลใส่ใจพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็ได้บำบัดความเครียด
1: ใช่
0: เนาะหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ดูกลุ่มที่ไปเครียดมาสิเนี่ยหน้า3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เครียดกันหมดทุกคนเลยเนาะ
3: ด้วยเหรอคะ
0: เราก็ไปใครเครียดกันมาแล้ววันนี้ก็อารมณ์ดีเหมือนชาร์จแบตให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกันเกินร้อยสำหรับวันนี้เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้เส้นทาง7ยอดนะคะคุณผู้ฟังทาง7ยอดเขามีการนำสายไฟนะคะงานรื้อถอนเสาไฟบริเวณวัด7ยอดนะคะวันนี้25ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะการไฟฟ้าร่วมกับอบจ.เชียงใหม่ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟภายในบริเวณวัด7ยอดโดยเสาไฟอยู่ใกล้แนวรั้ววัดนะคะเพราะนั้นเรื่องของการจราจรก็จะต้องมีการวางแผนวางแนวจุดปิดกั้นช่องทางจราจร1ช่องทางนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็จะร่วมอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วยเพราะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงใครที่จะต้องเดินทางไปในเส้นทางนั้นก็วางแผนการเดินทางค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่าไปก็อย่าไปนะคะอย่าไปนี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องไปนะคะก็คือต้องปฏิบัติตามที่เขาบอกนั่นคือกฎของความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
9: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
10: างสาวอรไทยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราพบกันวันจันทร์ที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินพบกัน2คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอังสิตสัมพันธรัตน์ท่านได้กล่าวว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศค่ะโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคและเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันที่จะเชิญชวนทุกภาคส่วนนั้นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกพื้นที่ในวาระมหามงคลดังกล่าวโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ในระหว่างวันที่1มีนาคม2569ก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายน2569ขึ้นเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลโดยดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569สิ่งที่อยู่ในกิจกรรมครั้งนี้คือการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องสักการะตามอาคารสถานที่ของจังหวัดและการจัดตกแต่งสถานที่โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทพร้อมผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของจังหวัดและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานทั้งนี้ในส่วนของกำหนดการจัดพิธีนั้นจะมีขึ้นในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งก็ได้กำหนดเวลาร่วมกันนะคะที่จะใช้เวลาพร้อมกันทั่วประเทศคือเวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569และมีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและของหน่วยงานสำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ค่ะอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน

0: และในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีสารคดีพิเศษซึ่งวันนี้จะนำเสนอในประเด็นใดนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 1510
1: เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
0: โทร1510
1: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
0: ้โทร1510
1: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
0: โทร1510
1: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
0: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 1510
1: เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
0: โทร1510
1: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
0: ้โทร1510
1: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
0: โทร1510
1: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
0: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับในช่วงนี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีแม่ของแผ่นดินวันนี้นำเสนอชื่อตอนการศึกษาขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: การส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะดิฉันรดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
7: นายพรดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คน โดยนายประจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิษาประทุมมารายงาน
0: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

การประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจงเพ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำช่องทางในเรื่องของการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆFacebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD ฝากกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยนะคะเข้าไปที่ TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆให้ได้เข้าไปดูกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการอัปเดตเร่งเครื่องสั่งทุกกระทรวงโชว์ผลงานใน90วันหลังรับฟังเสียงเอกชนพร้อมดัน AI พลังงานสะอาด SME ฟื้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมีการสั่งการให้หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมของทางด้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะภายหลังรับฟังข้อเสนอจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยกำหนดกรอบติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนเน้นย้ำเรื่องของการทำงานเชิงรุกลดขั้นตอนที่ล่าช้าแล้วก็เร่งแก้ปัญหาภาคเอกชนที่สะท้อนมาด้วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสำหรับข้อสั่งการสำคัญที่ทางคณะรัฐมนตรีเร่งเดินหน้ามี6ด้านด้วยกันก็คือมีทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานสะอาดรองรับภาคเกษตรและผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญควบคู่กับการผลักดันพลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนระยะยาวยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI แล้วก็เทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะเตรียมคนไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เพิ่มโอกาสการจ้างงานและก็รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทางด้านสุขภาพแล้วก็เกษตรสมัยใหม่ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาครวมถึงลดอุปสรรคด้านการอนุญาตและกฎระเบียบพร้อมเปิดทางใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะที่ยังไม่ได้ใช้

จากภาคเอกชนให้กลายเป็นนโยบายที่จับต้องได้ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะก็เป็นทำงานเชิงรุกค่ะเป็นข้อมูลจากข่าวจริงประเทศไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีการท่องเที่ยวที่ต้องชูนโยบายหลักแล้วก็มาตรการเชิงรุกมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มีการปาฐกถาพิเศษแล้วก็รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อของท่องเที่ยวไทยท่ามกลางวิกฤตโรคสถานการณ์ทิศทางนโยบายแล้วก็มาตรการรับมือนะคะรวมถึงมีการดูเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติด้านเศรษฐกิจราคาพลังงานภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนการเดินทางแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแม้ว่าในช่วง4เดือนแรกของปี2569จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมจะชะลอตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.39 แต่ว่าตลาดศักยภาพหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมนะคะก็อย่างทางจีนหรือว่าทางอินเดียเนี่ยก็ยังคงเติบโตสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตลาดโลกให้ความเชื่อมั่นและก็ศักยภาพในการฟื้นตัวสูงนะคะเพื่อเป็นการรับมือความท้าทายดังกล่าวก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่จะบูรณาการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมทั้งขับเคลื่อนแนวทางนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารด้านท่องเที่ยววัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเฝ้าระวังนะคะตลอดจนบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังด้วยนอกจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกควบคู่ไปกับทางปรับปรุงมาตรการวีซ่าแล้วก็วีซ่าหน้าด่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนะคะรวมถึงผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะนำงบประมาณมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งตอนนี้ก็มีการชวนภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ3ด้านสำคัญเลยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยการลดใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยเพื่อลดการรั่วไหลการท่องเที่ยวร่วมกับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัยระบบการชำระเงินแล้วก็การสื่อสารเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยจำนวนไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะ

วทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายในเรื่องของความรู้นะคะเกี่ยวกับร้านค้าใหม่ที่ต้องรู้เตรียมพร้อมเข้าร่วมไทยช่วยไทย plusก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าต้องสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมทำตามขั้นตอนการสมัครได้ง่ายๆเลยนะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครการดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆทั้งกรอกข้อมูลกรอกรหัสOTP นะคะมีการกดยืนยันและรวมถึงไปกรอกข้อมูลร้านค้าตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วก็สมัครโดยเริ่มใช้แอปพลิเคชันถุงเงินรับเงินได้ทันทีนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์ผวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะที่ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธิ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทาง างการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใด ดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
9: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างเนื้อเรื่องใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีเนื้อเรื่องของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านเล่นช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองอะไรต่างเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเช็คจริงจริงของเขารับฟังความเห็นของเขา
8: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
11: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
12: นายประจรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571 โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
12: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA

0: เอกราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะฮ์80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะฮ์78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
4: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทั้งนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

0: ล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะอารายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านตาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชาวนันมาลีรายงาน
1: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
2: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
4: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
3: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอะธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายโ และมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันเดบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันเดบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
6: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรป้าลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรอัลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5ประตูต่อ1 จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโคต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1ประตูต่อ2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโคต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนต้าสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียอาฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะBG ปทุมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับทัพซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1ต่อ2เกม13-2121-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
11: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรแล้วเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรแล้วเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนัง เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า 2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคลออาซิติก การทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่ 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนี่นะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

ังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะวันนี้ก็นำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะพูดกันถึงเรื่องของอาการปวดหลังช่วงล่างค่ะเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าเป็นอาการยอดฮิตเลยนะคะซึ่งหลายๆคนนั้นก็มีอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วก็มีความทรมานอย่างมากเรามาดูสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้กันดีกว่านะคะอาการปวดหลังช่วงล่างคือความรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกว่าตึงๆนะคะบริเวณเอวแล้วก็ในส่วนของช่วงเอวช่วงสะโพกนี่แหละค่ะซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะทั้งในวัยทำงานแล้วก็ในวัยผู้สูงอายุด้วยความเจ็บปวดนี้อาจจะเป็นอาการชั่วคราวหรืออาจจะพัฒนาเป็นอาการเรื้อรังได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการค่ะโดยอาการปวดหลังช่วงล่างนะคะอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นปวดร้าวลงขามีอาการชาหรือแม้แต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะมาดูสาเหตุกันสักนิดหนึ่งเป็นสาเหตุยอดฮิตค่ะที่ทำให้มีอาการปวดหลังในช่วงล่างนะคะซึ่งอาการปวดหลังส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การใช้งานร่างกายของเราที่ไม่ถูกต้องนี่แหละค่ะประการแรกคือการนั่งหรือว่าท่าทางที่ไม่ถูกต้องนั่งนานๆแบบนี้นะคะการนั่งทำงานนานๆโดยที่ไม่ขยับร่างกายหรือว่าการนั่งงอหลังงอนะคะแม้แต่การใช้เก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมไม่มีพนักพิงรองรับหลังอย่างเพียงพอเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังนั้นทำงานหนักและเกิดอาการปวดตึงได้ง่ายค่ะประการต่อมาคือยกของหนักผิดวิธีนะคะการที่เราใช้แรงบริเวณหลังของเรามากกว่าขาในการยกของหนักจะทำให้กล้ามเนื้อและหมอนรองกระดูกนั้นถูกกดทับอย่างรุนแรงค่ะซึ่งก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันนะคะและอาจนำไปสู่ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือว่าเกิดอาการเคลื่อนนะคะปัญหานี้พบได้มากในคนวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุเมื่อหมอนรองกระดูกนั้นเสื่อมสภาพหรือว่ามีการเคลื่อนออกมาจะไปกดทับเส้นประสาทค่ะทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาหรือว่ามีอาการชาร่วมด้วยซึ่งจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมอีกสาเหตุหนึ่งค่ะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะจากการใช้งานที่มากเกินไปการออกกำลังกายอย่างหนักการเล่นกีฬาหรือการยกเวทโดยที่ไม่มีการวอร์มอัพหรือว่าการยืดเหยียดร่างกายที่เพียงพอนะคะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็เกิดอาการปวดตึงที่หลังส่วนล่างสุดท้ายนั่นคือเกิดจากโรคหรือภาวะอื่นๆค่ะอาการปวดหลังนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นในส่วนของโรคข้อเข่าเสื่อมขออภัยค่ะโรคข้อเสื่อมนะคะกระดูกสันหลังนั้นคดหรือแม้แต่โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานนอกจากนี้นะคะการตั้งครรภ์ก็เป็นอีกหนึ่งภาวะค่ะที่ทำให้น้ำหนักตัวนั้นเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นเดียวกันส่วนวิธีการแก้และจะบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะทำได้ด้วยตัวของเราเองประการแรกเลยคือการที่เราจะต้องปรับในส่วนของท่านั่งท่ายืนเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงรองรับหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็ฝึกยืนหรือว่านั่งให้หลังนั้นตรงไม่ควรงอหลังเป็นเวลานานเกินไปค่ะออกกำลังกายแล้วก็ยืดเหยียด นะคะการฝึกโยคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะเขาบอกว่าเช่นท่าแมวท่าวัวนี่แหละค่ะหรือท่าสะพานรวมทั้งการยืดกล้ามเนื้อเอวและต้นขาอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยบรรเทาอาการของอาการปวดได้ดีเลยทีเดียวยังรวมไปถึงการใช้การประคบร้อนประคบเย็นค่ะใช้เจลร้อนหรือว่าถุงน้ำร้อนนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงถ้าหากว่าอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บใหม่ๆนะคะอย่างเฉียบพลันควรใช้การประคบเย็นในช่วง48ชั่วโมงแรกค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะควรนอนพักผ่อนที่นอนที่ไม่นิ่มหรือว่าไม่ยวบจนเกินไปค่ะลองเปลี่ยนท่านอนให้นอนหงายพร้อมกับหนุนนะคะหมอนรองใต้เข่าด้วยหรือว่าจะนอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยเพื่อเป็นการลดแรงกดทับที่หลัง
แต่ถ้าหากว่าอาการปวดหลังบริเวณด้านล่างๆนะคะที่เกิดขึ้นชั่วคราวจริงๆแล้วก็มักจะหายได้เองจากการที่เรานั้นปรับพฤติกรรมแล้วก็การดูแลตนเองแต่ถ้าหากว่าอาการปวดคือเป็นอาการปวดเรื้อรังนะคะเกินกว่า 2-3 สัปดาห์หรือมีอาการปวดร้าวลงขามีอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยควรพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับหลายๆคนเลยก็คืออาการปวดหลังส่วนล่างเกิดขึ้นได้กับคนในวัยทำงานแล้วก็คนผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะคะนั่นสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นเองนะคะส่วนตัวก็มีอาการปวดหลังช่วงล่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเกิดจากพฤติกรรมของตนเองนั่นคือท่าทางในการเดินค่ะนะการเดินนี่ปรับได้ยากมากเลยนะคะก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่ายังคงเดินในท่าเดิมๆอยู่เวลาที่เราเผลอใช่ไหมคะเมื่อเรานึกขึ้นได้ก็พยายามที่จะเดินให้เหมือนกับที่คุณหมอได้บอกนั่นเองนะคะเพื่อที่อาการปวดหลังก็ใจได้บรรเทาเบาบางลงนั่นเองนะคะเวลาที่ปวดก็ปวดมากเลยใช่ไหมคะบางคนมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะอย่างที่ได้บอกไปส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นแหละค่ะรวมถึงการนั่งนานๆด้วยนะคะควรขยับร่างกายบ้างยืดหยุ่นกล้ามเนื้อบ้างนะคะในส่วนตรงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเคยรู้จักคำว่าผิวหนังติดสเตียรอยด์ไหมคะซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับภาวะนี้กันนะคะเมื่อใช้สเตียรอยด์กับผิวหนังของเรานานเกินไปค่ะจะทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นนะคะซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมค่ะที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังของเราเป็นเวลานานๆอาจจะเสี่ยงต่อภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์แล้วก็มีผลกระทบนะคะต่อผิวหนังอย่างรุนแรงด้วยค่ะภาวะนี้เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นอาจจะนานหลายเดือนหรือว่าเป็นปีก็ได้นะคะส่งผลทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเกิดการพึ่งพายานะคะแล้วพอหยุดใช้ก็จะเกิดการระคายเคืองมีอาการแดงแล้วก็ลอกหรือว่าอักเสบอย่างรุนแรงค่ะภาวะนี้นะคะพบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยที่ไม่ทราบว่าครีมที่เราทาอยู่นั้นมีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือบางคนอาจจะใช้ผิดวิธีนะคะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ระมัดระวังให้มากก่อนที่เรานั้นจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวของเราค่ะสเตียรอยด์นะคะเป็นชื่อเรียกของกลุ่มฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมหมวกไตภายในร่างกายของคนเราค่ะทั้งนี้นะคะก็มีหลักๆ2ชนิดด้วยกันนะคะนอกจากนี้เมื่อคนเราอยู่ในภาวะเครียดค่ะร่างกายก็จะหลั่งสารสเตียรอยด์ออกมามากขึ้นด้วยต่อมาในวงการแพทย์ค่ะเขาจึงสร้างสารสเตียรอยด์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะจากสเตียรอยด์ชนิดคอร์ติซอลที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสเตียรอยด์ต้นแบบของร่างกายเพื่อที่จะพัฒนาตัวยาบางชนิดให้ออกฤทธิ์แรงขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางชนิดนะคะยาแผนปัจจุบันหลายชนิดเลยที่มีกลุ่มสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบนั่นคือยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากนะคะแล้วก็ยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยังรวมไปถึงยาแก้แพ้ด้วยนอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวค่ะที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งแบบชนิดยารับประทานยาฉีดยาพ่นยาทาตัวยาทั้งหมดนี้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรด้วยค่ะเพราะว่าสเตียรอยด์นั้นมีอันตรายต่อเราอย่างมากเลยถ้าหากว่าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าอันตรายจากการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่ถูกวิธีนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะคะสักครู่เราจะกลับมาค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยที่ไม่ถูกวิธีค่ะเช่นทานหรือว่าอาจจะใช้นานเกินไปนะคะโดยอันตรายจากสเตียรอยนั้นมีหลายอย่างเลยขึ้นอยู่กับประเภทยาแล้วถ้าหากว่าเป็นยาทานนะคะการทานยาไม่ถูกวิธีนั่นคือจะส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อโรคค่ะก็คือยาเขาจะไปกดการทำงานของภูมิคุ้มกันนั่นเองนอกจากนี้อาจจะทำให้เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายานั้นไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งยานั้นทำให้ร่างกายขับน้ำลดลงแต่ว่าเขาจะไปเพิ่มการสะสมไขมันที่หน้าหลังแล้วก็ท้องของเรานอกจากนี้อาจจะส่งผลทำให้กระดูกพรุนได้นะคะเพราะว่ายานั้นไปรบกวนความสมดุลของการสร้างกระดูกค่ะยังรวมไปถึงการเป็นแผลในทางเดินอาหารนะคะผิวหนังนั้นเหี่ยวย่นผิวหนังนั้นบางตาเป็นต้อนะคะต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติแล้วก็ยังไปรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กด้วยค่ะถ้าหากว่าใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานๆ นะคะอาจจะเกิดการติดยาสเตียรอยด์เมื่อเราหยุดยานะคะหน้าของเราก็จะมีลักษณะแดงมีสิวมีผดเกิดขึ้นค่ะปัญหานี้พบได้บ่อยมากเนื่องจากว่ามีการใช้สเตียรอยด์นั้นเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังแล้วก็การเสริมความงามนะคะทั้งนี้ค่ะสาเหตุของอาการผิวที่ติดสเตียรอยนั่นก็คือการใช้สเตียรอยในการรักษาปัญหาผิวบางอย่างเช่นผื่นแพ้หรือว่ารักษาสิวนะคะการใช้เครื่องสำอางสำหรับการใช้ขออภัยค่ะการใช้เครื่องสำอางสำหรับที่ทำให้ผิวของเรานั้นขาวขึ้นก็จะมีส่วนประกอบบางประเภทนะคะหรือแม้แต่การทายาสเตียรอยคือบางคนค่ะอาจจะทายาสเตียรอยด์ให้กับบุคคลภายในบ้านแล้วก็ลืมที่จะล้างมือนะคะก็เป็นสาเหตุของอาการผิวติดสเตียรอยด์ได้ส่วนอาการของผิวที่ติดสเตียรอยด์นะคะก่อนหยุดทายาสเตียรอยด์ก็จะมีความแดงนะคะแล้วก็มีผื่นกระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกายมีอาการคันมากรู้สึกแสบร้อนบางครั้งนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีเข็มมาจิ้มบริเวณผิวของเราด้วยแล้วก็ต้องการสเตียรอยที่แรงขึ้นเรื่อยๆด้วยต้องการสเตียรอยที่มีความแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพื่อที่จะคงรักษาแผลที่เป็นอยู่ให้หายดีคือให้ได้ผลได้ดีดังเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอาการระคายเคืองต่อสารที่แพ้แบบรุนแรงขึ้นส่วนหลังหยุดการทายาสเตียรอยแล้วนะคะผิวแดงจัดคล้ายกับผิวไม่แดดค่ะมีผิวลอกอย่างเห็นได้ชัดเจนมีน้ำเหลืองซึมนะคะมีอาการบวมในบริเวณที่สัมผัสกับสเตียรอยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นน้ำนะคะการเคลื่อนไหวนะคะเสื้อผ้าอุณหภูมิหรือแม้แต่ครีมบำรุงทั่วๆไปมีอาการตาแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายค่ะมีผิวที่หนาย่นมีสีคล้ำขึ้นคล้ายกับผิวหนังของช้างนะคะการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ก็คือไม่ควรนะคะเน้นย้ำเลยว่าไม่ควรซื้อยามาทาเองควรได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแล้วก็รับยาที่เหมาะสมจากแพทย์ค่ะรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปแล้วนะคะอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะดีขึ้นหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วก็ค่อยๆลดการทายาลงนะคะเช่นการเปลี่ยนชนิดที่อ่อนลงหรือว่าลดจำนวนครั้งที่ทาค่ะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆค่ะแล้วก็ไม่ใช้ยาทามากเกินความจำเป็นอย่างเช่นถ้าหากว่าแพทย์บอกว่าให้ทาวันละ2เวลาก็ควรทาแค่2เวลานะคะการทายาบ่อยกว่าปกตินั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแต่อาจจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มที่มีฤทธิ์แรงปานกลางและก็สูงในปริมาณที่เกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กนะคะถ้าหากว่าคุณซื้อยามาทาเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นอยู่ก็มีลักษณะแย่ลงในขณะที่ใช้ยาควรหยุดยาเลยค่ะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะในส่วนตรงนี้ฉะนั้นค่ะก็เป็นการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ได้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะนะคะที่สำคัญเลยอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามาทาเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์เป็นผู้สั่งยาจะดีที่สุดค่ะฉะนั้นก็จะไม่ทำให้ผิวหนังของเรานั้นติดสเตียรอยด์บางคนบอกว่าไม่เป็นไรใช้แล้วดีขึ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อใช้เป็นเวลานานๆต้องใช้ยาที่มีสเตียรอยด์คือมีความที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้ผิวหนังของเรานะคะร่างกายของเรานั้นได้รับสเตียรอยด์ที่มากตามไปด้วยก็จะมีอาการต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นล่ะค่ะวันนี้ถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการวันพรุ่งนี้ยังคงมีสาระสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็เพลงเพราะๆแบบนี้นะคะติดตามรับฟังรายการกันได้วันนี้ลาไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
9: ์นางสาวพรชัยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานที่ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักผิดประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันที พร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครอง

0: ำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

คนพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music ออมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มตีลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปติ

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็มาปะกันในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ซึ่งตามรายการนะครับก็มีข่าวสารเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศดูทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจิงไฮจิงไมลำปูนลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็ในเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันตัวนะครับเมื่ออู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เรื่องของเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องมีการบริหารเรื่องของน้ำต่างๆนะครับในส่วนของทางชลประทานเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการยืนยันนะครับเรื่องของระบบประตูระบายน้ำและเกาะอาคารต่างๆซึ่งขณะนี้นะครับก็มีความพร้อม 100% แล้วนะครับซึ่งทางชลประทานเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการยืนยันว่าฝายประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงนะครับมีความพร้อม 100% ในการรับมือน้ําหลากทุกบานระบายทุกระบบพร้อมทํางานทั้งแบบสั่งการด้วยเจ้าหน้าที่และก็สั่งการผ่านสมาร์ทโฟนด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายเกื้อกูลมนาสัมพันธ์สกุลผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงการระบายน้ำในน้ำปิงเพื่อที่จะเตรียมแผนรับมือในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับการป้องกันด้านอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการตรวจสอบระบบสั่งการเปิดปิดประตูระบายน้ำซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบ IoT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะทั้ง6ช่องบานการระบายน้ำรวมสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ1ช่องบานความสูงยกบานประตู40เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระ

ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการยืนยันระบบประตูระบายน้ำแล้วก็อาคารต่างๆที่มีความพร้อมนะครับ 100% นะครับในการรับมือในช่วงของหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีเรื่องของอุทกภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ซึ่งวันนี้นะครับก็มีการฮื้อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดนะครับหรือว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่6โมงที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับคงเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 6,907,422 สิทธิ์นะครับภายที่ยังบ่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะครับหรือว่าดำเนินการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังบ่เคยลงทะเบียนเรื่องของคนละครึ่งพลัดนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าไปยืนยันได้นะครับซึ่งเปิ้นก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังลงทะเบียนระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาแล้วก็รอฟังผล3วันเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติจากนั้นนะครับก็เช็คผลผ่านแอปพลิเคชันหรือ SMS ภายใน3วันหลังลงทะเบียนสำเร็จเมื่อผ่านแล้วนะครับต้องนำบัตรประชาชนยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์หากเคยยืนยันตัวตนในโครงการรัฐอื่นแล้วก็ต้องทำซ้ำนะครับในส่วนของกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพัดก็กดยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยต้องกรอกข้อมูลใหม่ซึ่งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัดหรือว่าคนละครึ่ง 60-40 โดยรัฐจะจ่ายให้ 4,000 บาทโดยแบ่งให้เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนจ่ายได้บ่เกิน200บาทต่อวันซึ่งการคำนวณสูตรนะครับก็คือซื้อของ100บาทรัฐจ่ายให้60บาทจ่ายเอง40บาทซื้อของ200บาทรัฐจ่ายให้103บาทจ่ายเอง80บาทซื้อของ500บาทรัฐช่วยจ่ายเต็มเพดานก็คือ200บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มแถม300บาทนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการจ่ายเรื่องของไทยช่วยไทยพลัด 60-40 นะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับต้องเตรียมอย่างไปพ้องนะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนรัฐช่วยจ่าย 60% สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ฮับรหัส OTP แล้วก็เตรียมการดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้นะครับบ่ต้องทำอะไรอย่างนะครับโดยรัฐเพิ่นจะมีการเพิ่มวงเงินฮื้ออัตโนมัติก็คือเพิ่มแหม700บาทซึ่งจากเดิมนะครับได้ฮับ300บาทแล้วนะครับเพิ่มแหม700บาทนาน4เดือนนะครับรวมเป็นเดือนรวมแล้วนะครับต่อเดือนก็คือจะได้ฮับ 1,000 บาทนะครับโดยเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569สำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับร้านเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพัดก็สามารถเตรียมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อที่จะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดสำหรับร้านค้าใหม่นะครับที่เคยร่วมโครงการคือเตรียมบัตรประจำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของร้านเอกสารเกี่ยวกับร้านค้าเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หรือรูปถ่ายหน้าร้านรูปถ่ายการประกอบกิจการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนะครับแล้วก็เตรียมสมาร์ทโฟนสำหรับเตรียมที่จะลงแอป
พลิเคชันถุงเงินและก็แนะนำให้พกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยไปตัวเพื่อความสะดวกในการผูกบัญชีรับเงินนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับทั้งประชาชนกลุ่มลงทะเบียนใหม่และก็ผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับที่บ่เคยร่วมโครงการนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของคนละครึ่งพัดหรือว่าไทยช่วยไทยพลัดจะมีการลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันเป่าตังท่านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเพิ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสที่จะส่งลิงก์หรือว่าส่ง SMS เพื่อที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อที่จะหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด6040นะครับซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมะขออภัยนะครับลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลกำหนดให้พี่น้องประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด6440ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ถึงจะมีการปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม2569แล้วแต่เกณฑ์ใดนะครับจะถึงก่อนซึ่งทางรัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้นะครับสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือว่าทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัด6040เพื่อให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์และก็กรอกข้อมูลส่วนตัวก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังนะครับและก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเต้าอั้นนะครับหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งรีบให้ลงทะเบียนรีบให้กดลิงก์ก็ให้เพิ่มเพื่อนลายส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดก็ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและก็ทรัพย์สินและก็เพื่อความปลอดภัยตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของกิจกรรมลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับพลังดนตรีคนลานนาสู่สากลก็เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะครับเพื่อกับศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหญ่และก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาคือเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับก็พบกับการแสดงจากศิลปินได้แก่ SL Music ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยอ้อมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนาวงลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกระแปงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่และก็ใต้ฝุ่นกนกชัดศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถนะครับมาร่วมสัมผัสและก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและก็วัฒนธรรมนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพล็กซ์จันซีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็แฮมกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและก็ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับก็พบผู้เชี่ยวชาญและก็นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังของไทยนะครับในส่วนของกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีเรื่องของนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนทั้ง10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์ร่วมสัมผัสแฟชั่นโชว์สุตรการตาเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่เวทีโลกเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยนะครับและก็มีเรื่องของไฮไลท์พิเศษนะครับแฟชั่นโชว์สุดอลังการโดยมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ดาราศิลปินนายแบบชื่อดังเข้าร่วมเดินแบบภายในงานตัวนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

พบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มตีลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารและก็เรื่องของประเพณีล้านนานะครับนำมือถูฟังได้ติดตามห้าฟังกันก็เป็นประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีองค์พระธาตุดอยสุเทพและก็ประเพณีเตียวขึ้นดอยซึ่งเป็นประเพณีงานบุญในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จัดขึ้นในช่วงของคืนก่อนวันวิสาขบูชาซึ่งในปีนี้นะครับก็มีการจัดตั้งแต่วันที่25จนถึง31พฤษภาคม2569นะครับซึ่งกำหนดการนะครับงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพพิธีสมโภชและก็อัญเชิญน้ำสงผ้าไตรพระราชทานเพื่อที่จะสืบสานงานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับโดยงานนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับก็จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานณโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 17:30 นก็จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานจากวัดพระธาตุดอยสุเทพลงมาประดิษฐานที่บนรถบุษบกลานครูบาศรีวิชัยเวลา 19:30 นะครับก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานพร้อมกันนะครับที่ลานครูบาศรีวิชัยก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประธานในพิธีประธานจัดงานคณะผู้ทรงเกียรติประคองผ่านดอกไม้เครื่องสักการะก็จะมีอาจารย์นำกล่าวยื่นโยงองค์การต่อรูปครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยก็จะมีประกอบพิธีพร้อมคณะนำผ่านดอกไม้ถวายครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานจัดงานกล่าวรายงานแล้วก็จะมีพิธีกล่าวเปิดงานตีข้องชัยยะมงคลเก้าเตื่อประธานในพิธีขึ้นนั่งรถบุษบกนะครับเวลา 20:09 ก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานออกจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา 2:30 ก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพพร้อมคณะก็มีการอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานขึ้นประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับและวันที่31พฤษภาคม2569ก็เป็นวันวิสาขบูชาก็มีการประกอบพิธีเวลา 10:39 ก็จะมีการประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมนะครับเรื่องของงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพพิธีสมโภชและก็อัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานเพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชาประจำปี2569นำมือทุกฟังได้ติดตามห้าฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
9: รรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์มาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้ง

0: คนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลียวเอาเก่งเจ้าก็โอ
8: ขอเ
3: ชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันจันทร์ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้อากาศดีเนาะคุณผู้ฟังเนาะจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีจุดฮอตสปอตเลยปรบมือเย้ๆๆดีใจค่ะหยุดเผาได้แล้วนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์คุณภาพอากาศต่างๆคือดีขึ้นมากๆแล้วก็หมุดหมายของนักท่องเที่ยวเราก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงเพราะจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือนแต่ละเดือนก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยเฉพาะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็จะเป็นกิจกรรมไพร์มันซึ่งมีการเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่เดินขบวนกันโอ้โหคนเยอะมากเมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางนะคะตรงพุทธสถานยาวไปจนถึงท่าแพเมื่อวานนี้มีใครไปร่วมขบวนของพรายพาเรตของเชียงใหม่บ้างแบบสุดยอดจริงๆเราได้เห็นสีสันและความหลากหลายที่น่าสนใจมากๆของพี่ๆน้องๆ LGBTQ+ นะคะภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะประกาศศักดาไปเลยว่าเราเป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับทุกกิจกรรมของพี่น้อง LGBTQ พร้อมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมเป็นเมืองที่เปิดกว้างจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนเลยก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ของกลุ่มพี่ๆน้องๆ LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศค่ะเราได้เห็นความสามารถเราได้เห็นความสร้างสรรค์เราได้เห็นศักยภาพของคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามีความเท่าเทียมเสมอภาคชายหญิงไม่ว่าเพศไหนอายุเท่าไหร่ค่ะในวันนี้สังคมไทยเรามีความเสมอภาคและความเท่าเทียมให้คุณในหลากหลายมิตินะคะก็เริ่มต้นเช้าวันจันทร์กันแบบสดใสแต่หลายคนบอกว่า มีคนชอบโพสต์ขึ้นแคปชั่นประมาณว่าวันจันทร์อีกแล้วเหรอไม่อยากให้ถึงวันจันทร์วันเสาร์อาทิตย์ต่อได้ไหม เอ๊ะทำไมเนาะทำไมเขาถึงไม่ค่อยชอบวันจันทร์กันนะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็โอเคนะวันจันทร์ก็กระปี้กระเป๋าตื่นมาทำงานอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ฟัง แต่ก็มีบางวันที่แบบบางวันจันทร์ที่เรางองแงบ้างถ้าสมมติว่าสองอาทิตย์เราไม่ได้พักผ่อนแล้วทำงานต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะงองแงบ้างวันจันทร์อาจจะไม่ใช่วันที่เป็นแบบกู๊ดเดย์อาจจะเป็นแบดเดย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นวันที่เรารู้สึกว่านอนต่ออีกหน่อยได้ไหมแต่เชื่อว่าวันจันทร์วันเนี้ยไม่มีใครอยากนอนต่อหรอกตื่นมาตั้งแต่ตีห้าตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่เมื่อคืนหกโมงเช้ายังไงก็ต้องเป็นหนึ่งล้านคนแรกที่ได้สิทธิ์ใช่ไหมคุณผู้ฟังโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ใครลงทะเบียนสำเร็จแล้วยกมือขึ้นสำหรับคนที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5เราก็แค่กดเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วยืนยันเราก็ได้สิทธิ์เลยรอเติมเงินแล้วก็ใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนแต่สำหรับท่านใดที่ต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้ธนาคารกรุงไทยคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ฟังเป็นเช้าวันจันทร์ที่น่าจะเป็นวันจันทร์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นโครงการที่ประชาชนเรียกร้องสืบเนื่องมาจากคนละครึ่ง plus นะคะรอบนี้เงื่อนไขแตกต่างออกไปเงื่อนไขแตกต่างออกไปค่ะรัฐบาลให้เพดานในการจ่ายสูงสุดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันถ้าเราซื้อสินค้า100บาทรัฐบาลออกให้60เราจ่ายแค่40บาทสินค้ามูลค่า100บาทรัฐบาลออกให้60อีก40บาทเราออกซึ่งโครงการก่อนต้นนี้คือคนละครึ่งออกคนละครึ่งรัฐบาลครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการลดค่าครองชีพในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆชีวิตประจำวันต่างๆนะคะซึ่งรอบนี้เราก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าบริการที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เน้นไปเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนาะคุณผู้ฟังเนาะการกินใช้ใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายในปัจจุบันนี้หลายๆอย่างก็ขึ้นราคากันไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็เล็งเห็นว่างั้นรัฐบาลรับผิดชอบให้60อีก40เราออกเองถ้าเราซื้อ200เต็มจำนวนถ้าเราซื้อ200เต็มจำนวนเลยนะรัฐบาลก็ออกให้120ส่วนเราก็ออก80บาท80บาทเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ไม่เกินวันละ80ค่ะแต่ถ้าเกินจากนั้นเราก็ต้องออกเองถ้า

ินจากนั้นสมมติเราซื้อของ300รัฐออกให้เราสูงสุดต่อวันนะได้แค่120ที่เหลือเราออกเองค่ะที่เหลือเราออกเองนะคะส่วนเกินส่วนต่างต่างๆเราออกเองนะคะก็อย่าลืมค่ะว่าสิทธินี้เราสามารถลงทะเบียนเราสามารถลงทะเบียนก็ได้ถึงวันที่เท่าไหร่29เนาะ25ถึง29นะคะ25ถึง29พฤษภาคมลงทะเบียนให้ทันตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดอยู่ที่เหลือเพียงแค่6,736,712สิทธิ์ค่ะ6,736,712สิทธิ์นะคะณเวลา 15:29 นาทียังพอมีเวลาค่ะยังพอมีเวลาแต่สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วรอการยืนยันตัวตนรอความชัดเจนก็น่าจะไม่เกิน3วันนะคะน่าจะไม่เกิน3วันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะรวมไปถึงร้านค้าอย่าลืมนะร้านค้าก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยแล้วกันเข้าไปยืนยันนะคะเข้าไปยืนยันสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ก่อนหน้านี้ทั้งเฟส1จนถึงเฟส5อยู่แล้วก็ง่ายเลยแต่ถ้าลงทะเบียนใหม่ก็มีปัญหาอะไรไปที่ธนาคารกรุงไทยค่ะถือว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ท่านรอคอยนะคะมีใครเป็น1ล้านคนแรกเหมือนเราบ้าง เป็นล้านคนแรกค่ะที่ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าสุดยอดมากเลยเป็นโครงการที่เราตั้งตารอนะคุณผู้ฟังเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการยืนยันตัวตนแล้วก็การลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเป็นเพลงช้าๆบ้างแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆเพราะๆนะคะของน้องๆแบบศิลปินรุ่นใหม่กันมากก่อนหน้านี้เราฟังเพลงใจบวมๆของ SL Music นะคะ SL Music ศิลปินล้านนาแล้วก็อู้เบอร์จ้างของพี่บี้สุกฤตนี่ก็ศิลปินคนเชียงใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตศิลปินล้านนาเราข้ามาที่เพลงแบบประกอบละครอะไรแบบนี้บ้างดีกว่าค่ะเพราะๆซึ้งๆของศิลปินหน้าใหม่ค่ะน้องๆเด็กและเยาวชนอยู่นี่เขาเก่งนะร้องเพลงเก่งความสามารถเยอะมากนะคะใครที่ติดละครสอดสร้อยมาลาเชื่อว่าต้องชอบเพลงนี้เหมือนกันแน่เลยไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: ลับมาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายกันต่อค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะต้อนรับน้ององุ่นน้องเนมและน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะสาวๆนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะพูดคุยกับน้องเนมกันก่อนดีกว่าวันนี้น้องเนมบอกว่ามีประเด็นที่อยากจะมาคุยกันนะคะเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีแนวคิดแบบนี้ก็ได้เนื่องจากแฟชั่นก็เหมือนจะรีวิเนียนย้อนกลับมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เจนซีเจนแซดเจนอัลฟาก็ดันไปชอบแบบสไตล์เจน Y ยุค70 80 90และช่วงนี้ที่เราเห็นเป็นคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์บ่อยก็คือเรื่องของการถ่ายรูปกับตู้สติ๊กเกอร์แต่มันแต่เขามีคำเรียกใหม่ว่าโฟโต้บูธเนาะ
1: ใช่
0: เป็นคำเก๋ๆตามยุคใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนของเราคุณผู้ฟังสมัยเราเราก็แบบถ่ายตู้สติกเกอร์ถ่ายรูปตู้สติกเกอร์อะไรแบบนี้นะคะมาดูเรื่องราวของโฟโต้บูธและก็ตู้สติกเกอร์ที่รีวิวเนียนย้อนกลับมาเป็นเทรนด์ในยุคนี้ของวัยรุ่นกันค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์แล้วก็วิวัฒนาการของตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติหรือว่าตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์กันนะคะในยุค ปัจจุบันเนี่ยที่สมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องดิจิตอลสามารถบันทึกภาพมีความละเอียดสูงได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่าหากเราสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเวลานี้ค่ะเราจะพบปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือการกลับมาเติบโตอย่างก้าวนำเทรนด์ของตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นโฟโต้บูธในรูปแบบปกติทั่วไปที่กลายเป็นพื้นที่ยอดนิยมตามคาเฟ่หรือว่าห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยค่ะโดยตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกเลยนะคะถูกคิดค้นแล้วก็เปิดตัวเป็นทางการในนครนิวยอร์กค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณปีคริสตศักราช1925ค่ะโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันซึ่งกลไกของตู้ในยุคนั้นค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีแล้วก็การถ่ายภาพนะคะเพราะว่าตัวตู้เนี่ยสามารถทำการถ่ายภาพพัฒนาฟิล์มแล้วก็ทำให้แห้งได้โดยอัตโนมัติภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักในยุคเริ่มต้นเพื่อความรวดเร็วค่ะในการทำเอกสารทางราชการพวกบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตเป็นหลักค่ะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงปีคริสตศักราช1995เทคโนโลยีได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะที่ฝั่งเอเชียนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเมื่อบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Sega ได้ร่วมมือกันพลิกโฉมวงการด้วยการพัฒนาตู้ถ่ายรูปให้กลายเป็นตู้สติกเกอร์เครื่องแรกของโลกค่ะภายใต้ชื่อ Print Cup หรือที่แพร่หลายกันในชื่อ Purikuraการมาถึงของตู้สติกเกอร์ในยุค90เนี่ยค่ะได้เปลี่ยนฟังก์ชันการจากตู้ถ่ายรูปติดบัตรราชการที่แสนจริงจังให้กลายเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ค่ะที่เน้นความบันเทิงมีการใส่ระบบเฟรมภาพลวดลายกราฟิกต่างๆสามารถเลือกสีสันรอบกรอบรูปได้ซึ่งเฟื่องฟูอย่างสุดขีดเลยก็คือส่งผลอิทธิพลต่อวัยรุ่นในยุค Y2K ค่ะทั่วเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีถ่ายภาพดิจิตอลเนี่ยจะก้าวล้ำไปไกลขนาดไหนแต่ว่าตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติโหมดปกติที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ค่ะก็ยังคงรักษาโครงสร้างทางเทคโนโลยีอนาล็อกแล้วก็เอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะตั้งแต่การจัดวางตำแหน่งกล้องในระดับสายตาที่เป็นมาตรฐานมีระบบแสงแฟลชศาสตร์เข้ามาข้อจำกัดของเวลาในการกดชัตเตอร์ที่เรียกได้ว่าต้องรีบถ่ายรูปได้เลยจนไปถึงการพิมพ์ภาพออกมาบนแผ่นกระดาษโฟโต้สดๆร้อนๆจากช่องรับรูปข้างตู้ค่ะกลไกทั้งหมดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่ผสมผสานความคลาสสิกของอดีตเข้ากับความร่วมสมัยของงานดีไซน์เฟรมภาพแล้วก็กราฟิกในปัจจุบันได้อย่างลงตัวนะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยว่าวัตถุทางเทคโนโลยีบางชิ้นแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่าร้อยกว่าปีแต่หากมีการปรับเปลี่ยนบริบทให้เข้ากับยุคสมัยนวัตกรรมนั้นก็จะยังคงมีคุณค่าแล้วก็มีคำตอบในตัวเองเสมอค่ะ
0: ค่ะก็เหมือนกับสถานีวิทยุของเรานะคะวิทยุกระจายเสียงก็ปรับรูปแบบไปให้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณภาคพื้นก็คือการรับสัญญาณผ่านทางเครื่องวิทยุทรานซิสเตอร์มีระบบออนไลน์ที่รับฟังได้ทั้งมือถือ เว็บไซต์นะคะแล้วก็มีบางรายการก็มีไลฟ์สดด้วยให้ทุกคนได้เห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงบรรยากาศในการจัดรายการคือทุกอย่างในวันนี้ถ้ามีการปรับตัวเนาะถ้ามีการปรับตัวพัฒนารูปแบบก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปไหนแต่อาจจะเปลี่ยนบริบทแล้วก็บทบาทไปแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละยุคนะคะพูดถึงโฟโต้บูธในเวลาเราไปงานต่างๆก็จะมีโฟโต้บูธให้เราถ่ายอย่างงานแต่งงานงานพิธีเปิดแถลงข่าวงานกิจกรรมที่ค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงเราบอกแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสมนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยนะคะสำหรับคนยุคปัจจุบันก็ยังคงสามารถที่จะหารายได้จากตู้ถ่ายสติกเกอร์แต่รูปแบบและเทคโนโลยีก็พัฒนาตามกันไปอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของสติกเกอร์แต่ว่ามาในรูปแบบของการปรินท์ภาพที่มีความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็วิวัฒนาการก็คือสแกน QR code เก็บไฟล์รูปไว้ในมือถือได้ด้วยอันนี้คือเลิศจริงๆเลิศจริงๆนะคะแต่ตู้สติกเกอร์สมัยก่อนไม่มี QR code ให้เราสแกนไฟล์เนาะเราได้มาเป็นแผ่นสติกเกอร์แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างต้องคอนเนคกับมือถือแล้วมันถึงจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนะคะพูดถึงการบริโภคช่วงนี้อะไรก็ไม่อร่อยสู้ทุเรียนนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆทุเรียนเป็นอะไรที่บอกได้คำเดียวเลยเจ้าว่าพูดแล้วก็หิว
1: ใช่ค่ะ
0: พูดแล้วก็หิวนะพูดแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราไม่สามารถกินตลอดเวลาได้แต่ถ้าการที่เรากินบ่อยๆเราต้องมีตัวช่วยทุเรียนก็จะมีแป้งมีน้ำตาลจริงๆแล้วทุเรียนมีไฟเบอร์สูงนะแต่น้ำตาลกับแป้งก็สูงตามมันสูงไปหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงดีคะน้องขวัญมีเคล็ดลับมาบอกพี่ๆไหมว่าเอ๊ะเราจะหลังจากที่เรากินของอร่อยอย่างแบบข้าวมันทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงกินผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันอุ้ยอ้วนบวมอร่อยไปหมดแต่ว่าในฐานะที่คนรุ่นใหม่แล้วเราก็เป็นแก๊งนางฟ้าที่ดูแลสุขภาพ แก๊งนี้เขาเป็นแก๊งดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังกินอาหารคลีนนะคะคลีนของเด็กวัยรุ่นก็คืออาหารคลีนแต่คลีนของเราก็คือเกลี้ยงจาน รุ่นเราคือเกลี้ยงจานค่ะแต่รุ่นของเด็กช่วงนี้เขาดูแลสุขภาพกันเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปนานๆวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยเชิญน้องขวัญค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขวัญก็จะเอา5ผักมีเมือกนะคะที่เป็นพืชพื้นบ้านของเราที่มีไฟเบอร์สูงช่วยดีถอกลำไส้จากธรรมชาติค่ะก็บอกลาท้องผูกกันได้เลยนะคะด้วยอาการท้องผูกค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเนาะเพราะว่าเนื่องจากจะทำให้เราอึดอัดแน่นท้องแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะก็มาดูกันว่า5ผักนี้จะมีผักอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะผักบุ้งนะคะไม่ได้มีดีแค่บำรุงสายตาค่ะแต่ว่าในด้านของระบบการขับถ่ายเนี่ยเขาจะอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์ค่ะจะช่วยให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีอุจจาระจะนิ่มค่ะขับถ่ายสบายตัวแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเขาจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะก็จะมีสารที่ทำให้คล้ายกับอินซูลินก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะทั้งยังบำรุงโลหิตค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีธาตุเหล็กที่สูงช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ดีค่ะแถมก็ยังบำรุงสายตาได้ดีเยี่ยมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินเอค่ะช่วยป้องกันอาการตาแห้งแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเป็นต้อกระจกด้วยค่ะอย่างที่สองค่ะบวบค่ะเป็นผักที่ฉ่ำไปด้วยน้ำนะคะดับร้อนแล้วก็แก้กระหายได้ดีค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะโดยบวบค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยฉ่ำไปด้วยน้ำนะคะแล้วก็จะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆตามธรรมชาติค่ะขับปัสสาวะแล้วก็กระตุ้นน้ำนมก็เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมีครรภ์อยู่ด้วยนะคะในประโยชน์ด้านอื่นๆค่ะเขาจะช่วยในการดับร้อนให้ร่างกายนะคะบวบค่ะอย่างที่ได้บอกไปเขามีฤทธิ์เย็นจะช่วยดับความร้อนในร่างกายแก้กระหายแล้วก็ลดอาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะทั้งยังบำรุงหัวใจค่ะเพราะว่ามีวิตามิน B1 แล้วก็สารอาหารที่ช่วยควบคุมระดับโลหิตแล้วก็บำรุงระบบของการไหลเวียนของเลือดด้วยแถมเขายังดูแลในเรื่องของผิวพรรณเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยสมานผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวหนังแล้วก็แก้อาการคันได้ด้วยค่ะถัดมาค่ะอย่างที่3ค่ะกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นถือว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์ตับแล้วก็ทางเดินอาหารเลยนะคะเพราะว่าเขามีเมือกที่เหนียวที่จะช่วยเคลือบแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ค่ะเป็นอาหารของพรีไบโอติกได้ดีโปรไบโอติกได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดพยาธิตัวจี๊ดด้วยค่ะ ในด้านของประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะเขาจะช่วยลดไขมันในและก็น้ำตาลด้วยค่ะเมื่อของกระเจี๊ยบอะค่ะเขาจะช่วยจับไขมันแล้วก็น้ำตาลในอาหารทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมได้น้อยลงแถมยังบำรุงตับด้วยค่ะเพราะว่าเขามีสารกูต้าไทโอนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยขับพิษออกจากตับค่ะทั้งยังบำรุงสมองค่ะ เขามีโฟเลตที่สูงมากๆนะคะจะช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองเหมาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับสตรีมีครรภ์ค่ะอย่างที่4ค่ะตำลึงค่ะเป็นผักริมรั้วที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเมืองเหนือของเรามากๆเขาจะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ให้สะอาดได้ดีนะคะประโยชน์ทางด้านอื่นๆเขาก็มีวิตามิน A ที่สูงปรี๊ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นผักที่มีเบตาแคโรทีนสูงมากช่วยบำรุงสายตาแล้วก็แก้ตาฝ้าตอนกลางคืนได้ดีที่สุดค่ะแถมยังแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยนะคะใบตำลึงเนี่ยใบตำลึงสดถ้านำมาขยี้แล้วก็ทาที่ผิวเนี่ยจะช่วยลดอาการคันปวดแสบปวดร้อนจากพิษของแมลงหรือว่าเลิมได้ค่ะแถมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งด้วยค่ะเนื่องจากมีเอนไซม์แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะจะช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะจากภายนอกสู่ภายในเลยนะคะในด้านการขับถ่ายค่ะเนื้อวุ้นของเขานะคะจะช่วยล้างสารพิษในระบบทางเดินอาหารฟื้นฟูลำไส้ให้ทำงานสมดุลค่ะหากนำมาทานเนี่ยก็ต้องล้างเมือกสีเหลืองๆให้ออกให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าจะมีฤทธิ์ระบายที่แรงเกินไปค่ะในประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะเขาก็ยังช่วยรักษาแล้วก็บำรุงผิวค่ะเยียวยาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลสดแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวอิ่มน้ำได้นะคะแล้วก็ลดรอยสิวด้วยแล้วก็มีการลดอาการอักเสบในร่างกายค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบแล้วก็แผลในช่องปากอย่างการเป็นร้อนในนะคะแถมยังควบคุมระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารขจัดจากวุ้นค่ะช่วยให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นช่วยควบคุมระดับของน้ำตาลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีค่ะ
0: ก็แต่ละเมนูนี้น่าทานนะอย่างเช่นเมนูเครื่องดื่มที่มันผสมว่านหางจระเข้คุณผู้ฟังเคยกินได้เด็กเคยกินไหม
2: หนูเคยกินที่แบบว่าเขาจะเอาวุ้นของว่านหางจระเข้มาใส่ในเครื่องดื่ม
0: ใช่เป็นน้ำแอปเปิ้ลน้ำองุ่นอะไรแบบนี้แต่ว่าด้านในอ่ะจะเป็นวุ้นของว่านหางจระเข้หากินยากนะต้อง
2: ใช่ค่ะ
0: จะต้องเป็นแบบร้านสะดวกซื้อแบรนด์สีเขียว ใช่ไหมใช่สีเขียว ก็จะเจอนะคุณร้านสะดวกซื้อแบรนด์สีเขียวไม่สปอนเราก็จะไม่พูดถึง หยอกค่ะคุณรู้บ้างชอบกินผักอะไรกันบ้าง ก็ลองสรรหาเมนูที่สร้างสรรค์เมนูที่น่ารับประทานเติมไฟเบอร์เยอะๆไฟเบอร์โปรตีนยิ่งอายุมากยิ่งจำเป็นนะคะยิ่งจำเป็นค่ะอ่ะจู่หัวกันไปช่วงต้นรายการว่าจะคุยกันเรื่องเอ๊ะทำไมหลายๆคนถึงรู้สึกว่าวันจันทร์แล้วหรอทำไมมาถึงอีกแล้ววันจันทร์ไวจังอะไรอย่างเงี้ยวันจันทร์ไวจังมันต้องมีสาเหตุสินะว่าทำไมหลายๆคนถึงไม่ค่อยมีความสุขพอมาถึงวันจันทร์น้ององุ่นไปหาคำตอบมาให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยววันนี้องุ่นจะพามารู้จักกับโรค Monday Blues นั่นเองค่ะหรือว่าโรคไม่ชอบวันจันทร์เนาะหลายคนคงมีอาการว่าถึงวันจันทร์ทีไรเนี่ยไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยเหมือนเตียงดูดไม่อยากไปทำงานรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานหรือบางคนอาจเกิดอาการเหล่านี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ฟังอาการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนหรืออาการเกลียดวันจันทร์เนี่ยหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ที่จริงแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพทั้งจิตหรือสุขภาพกายนั่นเองค่ะงานวิจัยเขาก็บอกว่าคนที่เกลียดวันจันทร์หรือว่าความเครียดในเช้าวันจันทร์เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายในระยะยาวโดยพบว่าคนที่เกลียดเนี่ยจะมีความวิตกกังวลสูงถึง 23% ในวัยทำงานหรือแม้กระทั่งคนที่เกษียณอายุไปแล้วก็ยังมีความเครียดสะสมอยู่นั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเช้าวันจันทร์โดยโรค Monday Blues นะคะมีจริงหรือไม่มันคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาให้คำตอบค่ะ อาการเกลียดวันจันทร์นั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จริงและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานเกิดอาการรู้สึกไม่อยากไปทำงานรู้สึกเศร้าที่ต้องไปทำงานไม่อยากลุกขึ้นจากเตียงเหมือนโดนเตียงดูดรู้สึกหมดกำลังใจหมดแรงในการทำงานตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปค่ะหลังวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อต้องวนลูปกับเข้าสู่วงจรขออภัยค่ะกับเข้าสู่วงโคจรการทำงานนั่นเองค่ะเหมือนแบบเราพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์เนาะจู่ๆก็รู้สึกว่าโอ้ยต้องไปทำงานแล้ววันจันทร์ก็เหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอตามที่พี่แจงบอกช่วงต้นนั่นเองค่ะซึ่ง Monday Blues เนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายมากกว่าที่คิดเพราะว่าจะทำให้เราอ่ะขาดสมาธิในการทำงานเนาะเกิดการหมดไฟกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความเครียดสะสมในระยะยาวนั่นเองค่ะการที่เรามีความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจนะคะแต่อาจเป็นเพราะเราขาดแรงจูงใจในการทำงานซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ตามมาอย่างที่คิดค่ะและที่สำคัญเลยยังส่งผลถึงโรคหัวใจและก็หลอดเลือดและหัวใจในอนาคตได้นั่นเองค่ะทั้งนี้องุ่นก็อยากจะมาให้ทุกคนปลุกไฟในหัวใจอย่างไรไม่ให้เกลียดวันจันทร์นะคะด้วยให้ทุกคนมองหาสิ่งที่ดีในการทำงานเนาะคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราหลงรักในการทำงานจะทำให้เรามีแรงในการทำงานมากยิ่งขึ้นเองค่ะ 2. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายถ้ารู้สึกไม่อยากทำงานแล้วลองตั้งเป้าหมายใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกตัวเองมีความท้าทายในการทำงานมากยิ่งขึ้นหาทักษะใหม่ๆที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะ3. จัดตารางงานให้เหมาะสมไม่หักโหมทำงานหนักเกินไปเนาะคือเห็นหลายคนมากชอบหักโหมก็อยากจะให้ทุกคนบาลานซ์การทำงานแล้วก็การพักผ่อนด้วยเพราะเป็นหนึ่งในการดูแลตัวเองที่สำคัญเหมือนกันค่ะสุดท้ายค่ะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเช่นทำงานเสร็จแล้วไปกินอาหารที่อยากจะกินจะไปเล่นกีฬาจะไปดูหนังหรือชอบอ่านหนังสือจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำงานเนาะก็เหมือนการให้รางวัลแก่ตัวเองค่ะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังลองปรับเปลี่ยนทัศนคติในวันนี้เราก็ดำเนินการทำงานมาถึงจะครึ่งวันแล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแรงในการทำงานแล้วก็ขอให้พบกับวันจันทร์ที่ดีนั่นเองค่ะ
4: ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดวันแล้วจะหมดเวลาทำงานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: เหลือประมาณชั่วโมงกว่าคุณผู้ฟังเนาะใกล้จะเลิกงานกันแล้วบางคนบอกเลิก2 ทุ่มบางคนก็เลิก4 โมงครึ่งไม่ว่าคุณจะเลิกงานเวลาไหนก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยการทำงานการใช้ชีวิตต้องวางแผนตารางชีวิตให้ดีเพราะทุกเวลาเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างแล้วมีความสุขเพราะว่าคำว่าความสุขนั้นอาจจะเป็นความสุขแบบเล็กๆน้อยๆก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนมองหาความสุขของตัวเองในแต่ละวันไปด้วยกันเช่นการฟังเพลงเพราะๆได้ฟังเพลงที่ถูกใจนะคะก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเช่นเคยในช่วงท้ายของรายการค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กับโครงการดีๆของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งจะมีการจัดงานกิจกรรมอีเวนต์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันที่31 พฤษภาคม 2569สิ้นเดือนนี้ไปปากันเจ้าที่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตตรงบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าเมเจอร์ซินีเพ็กนะคะในงานล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสค่ะพลังคนดนตรีล้านนาสู่สากลซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น SL Musicพี่อ้อมรัตนังวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงฮงเฮียนสันกำแพงเจ้าแล้วก็ยังมีศิลปินไต้ฝุ่นกนกฉัตรค่ะมาร่วมสร้างสีสันและมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆของชาวเชียงใหม่นะคะที่เป็น FC ของพี่อ้อมรัตนัง FC ของคุณไต้ฝุ่น KPN หรือว่าไต้ฝุ่นกนกฉัตรเป็น FC ของวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงและก็ FC ของ SL Music พี่ๆน้องๆประชาชนทุกคนค่ะงานนี้ฟรีคอนเสิร์ตชมฟรีตลอดทั้งงานตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ม่วนจอยแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ดีๆรวมศิลปินในดวงใจของคุณไว้ในงานเดียวพร้อมที่จะไปสนุกกันไหมถ้าพร้อมวันที่31พฤษภาคมนี้เจอกันกับโครงการดีๆของกรมประชาสัมพันธ์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังคนดนตรีล้านนาสู่สากลค่ะยังไงแล้วพบกันนะคะ วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าเมเจอร์ซินีเพ็กชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแล้วปะกันนะเจ้าในช่วงท้ายรายการส่งท้ายด้วยเพลงโกดำค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาบ่อยมากอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเพราะๆโดยศิลปินล้านนาของเราปิอ้อมไม้เมืองเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลลาวายอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลลาวายจึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลลาวายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซาใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
4: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
3: พบปัญหาการจราจรโทร1197
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณฟังข่าววันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับผลงานเพลงเพราะๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันทำงานวันเปิดภาคเรียนนะคะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2569ค่ะวันนี้ในรายการนะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค5มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะและวันนี้ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะก็จะมาพูดคุยรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาดูในเรื่องของสภาพอากาศดีกว่านะคะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปตั้งแต่เที่ยงวันของวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งในเรื่องของอากาศทั่วไปนะคะภาคเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะแต่ถ้าเกิดมาดูในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดกันบ้างวันนี้ต้องบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะมี2จังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสวันนี้ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ค่ะและในส่วนของลำพูนลำปางน่านนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะและที่พะเยา35องศาเซลเซียสแม่ฮ่องสอนกับเชียงรายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะก็วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าขับรถแล้วมีฝนตกในช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะนอกจากจะมีสภาพรถที่มีความพร้อมใช้งานแล้วนะคะคนขับก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามีคดีที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการขับรถบนท้องถนนเนาะนะคะแต่มีการพกพาอาวุธปืนนะคะพูดจาข่มขู่เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดของคดีนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้ววันนี้นะคะในส่วนของตำรวจภูธรภาค5ก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขามีการมอบรางวัลนะคะสุภาพบุรุษจราจรด้วยแล้วก็ให้รางวัลนะคะเกี่ยวกับการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วเป็นข่าวดีวันนี้ก็เพราะว่าตำรวจภูธรภาค5นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตำรวจภูธรภาค5เกี่ยวกับในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะรางวัลสุภาพบุรุษจราจรนะคะรางวัลประเภทหน่วยงานระดับกองบัญชาการอันดับที่1ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้แก่ตำรวจภูธร
ภาค5ค่ะโอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หลายท่านนะคะก็ตั้งแต่เช้าวันนี้หลายคนตื่นเช้านะคะเพราะว่าวันนี้วันทำงานด้วยเนาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปเรียนต้องตื่นแต่เช้าอยู่ละแต่ที่ทุกคนพร้อมอกพร้อมใจกันตื่นตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะคะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็รีบเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็รีบไปใช้สิทธิ์นะคะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งการลงทะเบียนรับสิทธินะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเขาเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะคะเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยรับสิทธิ์นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะยาวไปจนถึงวันศุกร์นะคะที่29 พฤษภาคม 2569ซึ่งก็การลงทะเบียนเนี่ยนะคะเขาก็ให้สิทธิ์นะคะ30 ล้านสิทธิ์ก็ต้องดูว่าระหว่างวันที่25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569นะคะแล้วก็ถึงวันปิดลงทะเบียนเนี่ยนะคะแต่ว่าการที่ลงทะเบียนเนี่ยครบ30ล้านสิทธิ์เมื่อไหร่ก็คือครบจำนวนนะคะดังนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆท่านเลยที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านไหนนะที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมาพูดคุยหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยก็ดีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะวันนี้เป็นวันแรกก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปคลิกตรงที่เขามีตรงที่เขียนแบนเนอร์ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็ไปคลิกตรงลงทะเบียนนะคะพอไปคลิกตรงลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขนะคะแล้วก็ถามบอกว่ายืนยันการลงทะเบียนแต่ว่าโปรดอ่านเงื่อนไขโครงการเพื่อทำความเข้าใจก่อนยอมรับแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนนะคะพอเราอ่าน

ทุกสถานการณ์ในการมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะได้รับ SMS นะคะหรือว่าเป็นลิงก์ต่างๆเนี่ยนี่นะคะมีคนส่งมาเนาะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าอย่าได้หลงเชื่อนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีการแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเราก็ส่งมาเป็นข้อความผ่าน SMS ก็มีผ่านทาง LINE ก็มีแล้วก็แนบลิงก์มานะคะเพื่อที่จะมีการหลอกให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะบางคนก็ให้แอด LINE นะคะซึ่งก็อาจจะมีข้อความขึ้นทาง LINE แล้วก็เป็นข้อความหลอกนะคะแนบลิงก์อันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามคลิกเด็ดขาดนะคะแล้วก็อาจจะมีการหลอกบอกว่าเพิ่มเพื่อนนะโครงการรัฐช่วยเหลือลงทะเบียนรับสิทธิ์อันนี้อย่าไปเชื่อนะคะอย่าได้หลงกลมิจฉาชีพเพราะว่าการที่เราจะไปรับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะทางเดียวเลยแต่ถ้าเกิดมีทาง SMS มาทาง LINE มาทางเพจมาข้อความอะไรมาเนี่ยนะคะอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพเนี่ยนะคะฉวยทุกโอกาสที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อนะคะเพราะว่าการดาวน์โหลดอย่างที่บอกว่าเขาลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เรายังคงมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราฟังเพลงเพราะเพลงแรกไปแล้วมาต่อกันอีกสักเพลงดีไหมคะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเพลงนี้นานมากๆแล้วนะคะนานมากๆเลยน้องๆหลายคนบอกว่าเกิดไม่ทันจริงๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะนานมากแล้วนะแต่เพลงนี้ก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะมาฟังเพลงนี้กันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงนะคะดังนั้นหลายท่านบอกว่าเกิดไม่ทันจริงๆดังนั้นเราก็จะมาถามคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะวันนี้มีของขวัญพิเศษมอบให้คุณผู้ฟังทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าทายถูกโทรศัพท์เข้ามาได้เลย0532767939ค่ะ

0: เอาละค่ะนะคะก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมกันนะคะมารับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม็กค่ะ
0: คุณแม็กก่อนอื่นนะตอนแรกเราก็บอกคุณผู้ฟังว่าเพลงนี้นานมากๆแล้วนะคะหลายคนเกิดไม่ทันอันนี้ต้องถามคุณแม็กเกิดทันหรือเปล่าเพลงนี
1: ้ไม่แน่ใจ ค่ะเดกีนอเซน
0: โอ้โหอีกทีสิคะคุณแม็กเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะ
1: เพราะเธอหรือเปล่าดีอินโนเซนต์นะคะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะนอกจากคุณแม็กจะบอกชื่อเพลงได้ถูกต้องนะคุณแม็กยังบอกชื่อวงที่ร้องเพลงนี้ได้ถูกต้องด้วยนะคะเพลงนี้เพราะไหมคะคุณแม็ก
1: เพราะมากค่ะ
0: เพราะเนาะแต่ว่านานมากๆแล้วนะแต่หยิบมาฟังทีไรก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะก็คุณแม็กเก่งมากๆตอบถูกต้องคุณแม็กถามนิดนึงแล้วคุณแม็กได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไหม
1: ได้ลงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเรียบร้อยดีไหมคะ
1: เรียบร้อยดีค
0: ่ะขั้นตอนเป็นยังไงเอ่ย
1: ก็เคยใช้สิทธิ์เดิมแล้วก็ไปยืนยันแต่มันก็โหลดให้เราเลยค่ะ
0: แป๊บเดียวเลย
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: แต่ต้องแต่ตอนหกโมงนี่จะต้องรอนิดหนึ่งแต่ถ้าหลังจากนี้ระบบมันจะแบบเร็วขึ้นนะคะ
0: แสดงว่าคุณ
1: จัดการคนให้มันผู้ใช้มันเบาบางลงค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะแสดงว่าคุณแม็กอะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยตอนกี่โมงนะคะ
1: ตอนประมาณ8 โมง 9 โมงนะคะ
0: อืมค่ะสายๆก็แป๊บเดียวเลยใช่ไหม
1: ตอนเช้าที่6โมงที่เพื่อนบอก6โมงนี่จะต้องรอนิดนึงค่ะ
0: หมายถึงว่าตอน6โมงนี้จะคนเยอะเหรอคะ
1: ใช่เหมือนเขาว่าต้องรอแต่มันก็หลังจากนั้นรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะเปิดให้เรายึดกดลงทะเบียนนะคะ
0: อืมค่ะแล้วที่บ้านคุณแม็กก็ลงทะเบียนกันทุกคนหรือเปล่า
1: เกือบท
0: ุ
1: กคนนะคะ
0: เป็
1: นแต่ผู้สูงอายุที่อายุมากๆไม่ลงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะก็ดีใจด้วยนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40กันเรียบร้อยแต่ว่าเขาจะเริ่มใช้ได้เนี่ยวันที่1มิถุนายน2569นี้เนาะค่ะโอเคเลยนะคะดีใจกับคุณแม็กด้วยคุณแม็กเก่งมากๆนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมสนุกๆนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการด้วยคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าเรามีเคสนะคะมีคดีที่เกิดขึ้นเนาะจากการขับขี่รถนี่แหละนะคะเราก็มีการทะเลาะนะคะเกี่ยวกับการใช้ถนนร่วมกันนะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้ที่ไปเผยแพร่คลิปนะคะในโลกออนไลน์เนาะกรณีที่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะทะเลาะนะคะแล้วก็มีการขับติดตามแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะริมถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีแล้วก็เหตุนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บผู้เสียหายค่ะเขาก็เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะอันนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่พันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาก็ได้สั่งการนะคะให้ท่านรองผู้กำกับการสืบสวนนะคะกับทางท่านสารวัตรเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได้เข้าลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะได้นำทั้งสองฝั่งนะคะคู่กรณีเนี่ยนะคะมาพูดคุยเนาะนะคะเพราะว่ามีการแจ้งความนะคะร้องทุกข์คราวนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ทำการสืบสวนติดตามก็พบว่าผู้ที่ขับรถยนต์นะคะเป็นคนไทยนะคะอายุ53ปีนะคะแล้วก็พอเราได้ทราบที่อยู่นะคะแล้วก็ได้มีการขอทำการตรวจค้นนะคะก็ไปเจอนะคะอาวุธปืนที่ผู้ขับรถยนต์เนี่ยใช้ในการข่มขู่เนาะนะคะเพราะว่าเป็นอาวุธปืนบีบีกันนะคะและวันนี้นะคะ 25 พฤษภาคม 2569นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะมาพบพนักงานสอบสวนนะคะโดยทางผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะคะที่เป็นชายไทยอายุ53ปีเนี่ยนะคะเขาก็ได้ขอโทษคู่กรณีที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้นะคะแต่ในเรื่องของคดีอาญานะคะผู้ที่ขับรถยนต์เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนในการข่มขู่นะคะถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จึงได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะซึ่งก็เป็นความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความกลัวหรือว่าความตกใจโดยการขู่เข็นนะคะซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ให้การรับสารภาพนะคะซึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยทำการเปรียบเทียบปรับแต่ว่าในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำการตรวจยึดไว้นะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการขับขี่บนท้องถนนเนาะนะคะก็ถ้าหากว่าใจร้อนนะคะแล้วก็วู่วามนะคะมีการทะเลาะนะคะแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของอาวุธปืนมาข่มขู่ขู่เข็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความผิดตามกฎหมายด้วยดังนั้นนะคะอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะนอกจากเราจะใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็เรายังคงต้องมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะหลายๆแขกรับเชิญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการนะคะหลายท่านก็แนะนำบอกว่าเนี่ยวิธีนะที่ทำให้เราให้อภัยนะคะอาจจะมีการผิดพลาดกันบ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องคิดว่าทางผู้ที่ขับรถผิดพลาดไปเนี่ยนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานนะคะเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบเนี้ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคลายในเรื่องของใจร้อนความโกรธนะคะความรุนแรงเพราะว่ามีหลายคดีที่เกิดขึ้นนะคะจากการขับรถนี่แหละนะคะพาไปจนถึงเป็นคดีอาญานะคะโอ้โหทำร้ายร่างกายนะคะบาดเจ็บนะคะทั้งบาดเจ็บสาหัสโอ้โหนะคะอันนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดผลดีแน่ๆเลยนะคะนะคะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วก็ขับรถนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงมีบทเพลงมาพร้อมมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะจะสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินกันนะคะรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะช่วงเย็นวันจันทร์นี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คุณฟังพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางค่ะตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะเย็นวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็ไล่เรียงตามเส้นทางนะครับเวลานี้ก็16:40กว่าละนะครับภาพรวมหากไม่มองในเรื่องของสถานศึกษาที่ยังมีรถมากอยู่นะครับจุดที่เชื่อมโยงกันต่างๆตั้งแต่ถนนห้วยแก้วนะครับเชียงใหม่ภูคำนะครับมาลินคำเนี่ยเท่าที่เห็นยังเคลื่อนได้แต่ลินคำฝั่งที่จะมากหน่อยจะมี2ด้านนะครับคือห้วยแก้วขาขึ้นหมายความว่าจากฟ้าธานีมาลินคำนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในถนนนิมมานที่มาแยกลินคำส่วนด้านที่มาจากเจ็ดยอดก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับจุดต่อมาบริเวณแยกขวงสิงห์นะครับขวงสิงห์ตอนนี้ท้ายในฝั่งขาเข้าเกือบถึงแยกผาเมืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในถนนโชตนาฝั่งขาเข้าตั้งแต่หน้าอบจมาเนี่ยรวมถึงตั้งแต่พื้นที่แม่ริมมาเลยนะครับมีการขยายไหลทางนะครับทำให้มีการชะลอตัวเหมือนกันหน้าพลร.7เมื่อช่วงสายของวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปประชุมในทางด้านนู้นนะครับก็เห็นว่ามีการชะลอตัวจากเรื่องของจุดก่อสร้างนะครับแยกขวงสิงห์ด้านอื่นๆนะครับก็ขวงสิงห์อาจจะยาวในหลายด้านเหมือนกันนะครับจากหน้าราชพัฒน์เชียงใหม่เองก็ค่อนข้างยาวนะครับจากฝั่งที่มาจากโลตัสเนี่ยกำลังดึงรถกันอยู่ฝั่งที่มาจากโลตัสเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะชะลอจะชะลอบริเวณจุดกลับรถนะครับเพื่อที่จะออกไปอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ช่องทางอาจจะแคบนิดนึงแล้วก็การชะลอตัวของรถที่จะออกจากจุดกลับรถนะครับจะมีรถอีกฝั่งนึงมาก็จะทำให้ชะลอตัวแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ก็อาจจะเกรงเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็เลยอาจจะไปได้ไม่หลายต่อเนื่องมากนักนะครับมาดูต่อเนื่องที่บริเวณแยกตั้งแต่รวมโชคนะครับเข้ามาที่ฟ้าห้ามในถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับก็เท่าที่เห็นยังไหลได้ค่อนข้างดีนะเจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟอยู่แต่มันจะมีจุดก่อสร้างก็อาจจะมีชะลอตัวแล้วก็จะมาไหลต่อเนื่องตรงใกล้ๆแยกนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับฝั่งขาออกเนี่ยหัวสีเวียงพิงมาที่แยกฟ้าห้ามมีรถท้ายแถวยาวเหมือนกันแต่พอดูจากฟ้าห้ามไปรวมโชคในฝั่งขาออกเนี่ยจะมีตรงจุดปลายจนถึงรวมโชคเท่านั้นนะครับที่ชะลอตัวนอกนั้นก็ยังเคลื่อนได้นะครับอันนี้คือจุดเชื่อมระหว่างรวมโชคมาฟ้าห้ามนะครับมาดูที่ศาลเด็กนะครับศาลเด็กตอนนี้ท้ายฝั่งขาเข้าก็มาเข้ามารับเด็กๆกันเร็วพอสมควรนะครับตอนนี้ท้ายไม่ได้ยันแยกแม่ขาวแล้วนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ด้านในมีพื้นที่นะครับตรงหน้าขนส่งอาเขตมีชะลอตัวไหมมีนิดเดียวบริเวณแยกทุ่งโฮเทลเหนือเลยมาโรงเรียนดาราแม่คอมิกเคลื่อนได้ที่บริเวณแยกปิ้นเพื่อที่จะเข้ามาหน้าโรงเรียนปิ้นก็ไหลได้ดีมากขึ้นนะครับรอบที่2ของโรงเรียนปิ้นก็เลิกไปตอน 16:30 ฝั่งขาออกก็เริ่มทยอยมากขึ้นนะครับตั้งแต่ด้านในยาวไปจนถึงแยกสามเด็กเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลบริเวณแยกสามเด็กนะครับจุดเชื่อมต่อแยกแม่คาวพื้นที่สันทรายเข้ามายังมีพอสมควรอยู่ออกไปก็เริ่มมากขึ้นในการที่รับส่งบุตรหลานนะครับไปต่อที่บริเวณแยกหนองประทีปนะครับหนองประทีปเองเวลานี้ฝั่งขาเข้าโหยาวเหมือนกันนะเกือบถึงบวกคกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนในถนนเจริญเมืองคือโรงเรียนสารศาสตร์นะครับด้านในอาจจะเคลื่อนได้ยังไม่มากนักแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ไหลต่อเนื่องได้นะแต่รถอาจจะเติมมาได้ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นล็อตแรกเข้ามาล็อต2เติมเข้ามาก็อาจจะมาเติมรถในถนนเจริญเมืองเพิ่มได้อีกนะครับแต่ฝั่งขาออกเริ่มมีรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในถนนเจริญเมืองแยกหนองประทีปวัฒนธรรมเจริญเมืองเข้ามารถขาเข้าจากบวกลบยังมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หมดยังนิ่งนอนใจไม่ได้สักทีเดียวนะครับไปดูที่แยกดอนจันทร์นะครับทางลงดอนจันทร์ณเวลานี้เคลื่อนได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับฝั่งขาเข้าลงรถไฟไปหน้าโรงเรียนวารีนะครับก็ไหลได้ต่อเนื่องฝั่งขาออกก็ไหลได้ต่อเนื่องมีชะลอตัวบางส่วนบริเวณถนนเรียบรางรถไฟนะครับอาจจะยาวนะครับจุดนี้เพราะว่ารู้สึกฝั่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดโรงเรียนมงกอดเนี่ยมันจะมีทั้งประตูเข้าและประตูออกที่อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีการตัดกันของรถพอสมควรแต่มีเจ้าหน้าที่อาสาจราจรนะครับของโรงเรียนช่วยกันนะครับส่วนด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับผมขยับต่อไปใกล้กับภาค5เลยนะครับเพราะว่าในตลาดหนองหอยเนี่ยเท่าที่ดูยังเคลื่อนได้นะครับสะพานป่าแดดภาค5นะเวลานี้ รถที่มาจากป่าพร้าวนอกนะครับก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ที่มาที่แยกสะพานป่าแดดนะครับฝั่งพิมานเด็กนะครับก็ยังมีรถเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วในล็อกนี้ยังมีรถที่ทั้งจากช้างคลานทั้งจากถนนเลียบน้ำปิงที่มาจากทางป่าแดดรถยังเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะครับไปต่อนะครับใกล้ละนะครับอีก 2-3 จุดก็จะครบถ้วนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกรายงานสภาพการจราจรในช่วงเย็นนะครับ108เชียงใหม่ฮอดณเวลานี้ยังมีรถเติมเข้ามาอยู่ในที่พระเนตรก็ค่อนข้างยาวนะท้ายแถวถึงศูนย์วัฒนธรรมเลยวันนี้เย็นวันจันทร์ในบริเวณแยกสนามบินนะครับจุดเชื่อมต่อแยกวงแหวนนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากทั้งขาเข้าและก็ขาออกนะครับแจงกูเฮืองเป็นยังไงกันบ้างนะเวลานี้หน้าโรงเรียนวัฒโนเคลื่อนได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ถนนอารักษ์นะครับเชื่อมต่อบำรุงบุรีอาจจะมีรถมากสักนิดหนึ่งบริเวณจุดกลับรถโรงเรียนวัฒโนนะครับแล้วก็มาหน้าสวนบัวขาดจุดกลับรถประตูแสนปุงก็ยังมีรถมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝั่งหน้าโรงเรียนเคลื่อนได้ดีแล้วนะครับแต่ฝั่งในถนนอารักษ์ตรงข้ามกันเนี่ยคูเมืองด้านในอาจจะยังมีปริมาณรถมากถนนสุเทพณเวลานี้เคลื่อนได้นะครับดีๆมังคลาจารย์อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ประจำจุดเดี๋ยวจะเร่งให้นะครับก็ประมาณนึงนะนะครับถ้าผมถามดูแล้วนี่ยังดึงออกมาได้อยู่นะครับไปถึงนิมมานก็ยังยาวนะครับในถนนสุเทพต้นพยอมยังพอเคลื่อนได้ในทุกด้านเลยนะครับนี่คือสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ครับมีเรื่องของการรื้อถอนเสาไฟที่บริเวณวัด7ยอดนะครับตั้งแต่ประมาณสักช่วง 11:00 นกว่าเที่ยงผมก็ได้แต่หน่วยการจราจรเพราะว่าเขาถอนเสาไฟออกจากพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานในวัด7ยอดเพื่อรอรับการตรวจของยูเนสโกนะครับมีการปิดกั้นการจราจรในถนนเชียงใหม่ลำปางในฝั่งขาออกนะครับก็ทำให้มีชะลอตัวของรถลองหมุนรถไปในทาง7ยอดนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนผมก็แต่หน่วยความสะดวกร่วมกับทีมงานร่วมกับอบจใช้เวลาประมาณสัก40นาทีโดยประมาณนะครับก็พยายามเร่งทั้งรถเคลนเร่งทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆเพื่อให้มันเรียบร้อยได้โดยเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้ไป NBT นะครับไปให้สัมภาษณ์ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพในการจัดประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันที่30พฤษภานะครับก็ทางวัดก็ได้มีอาจารย์วันลบนะครับไปพูดคุยส่วนของผมเนี่ยก็ไปพูดคุยเรื่องของการจัดการจราจรแล้วก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยของภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับอันนี้ก็คือหลายเรื่องหลายราวนะครับทั้งจราจรด้วยนะครับทั้งเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ดีนะเวลานี้พี่ต้อมเรื่องของอุบัติเหตุช่วงนี้เบาบางไปพอสมควรนะครับขอให้ขับรถแล้วปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับ
0: ค่ะถ้าลองสักดาค่ะเราพูดถึงในเรื่องของการขับขี่รถขึ้นดอยสุเทพค่ะนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกรณีนะคะมีผู้ที่บันทึกคลิปเนาะนะคะการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะในลักษณะประมาทหวาดเสียวนะคะ อาจจะเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ถูกต้องครับในส่วนตรงเนี้ยตั้งแต่ย้อนไปนิดนึงนะครับตั้งแต่สมัยผมอยู่ภูพิงค์ละตอนเป็นรองสวัสดิ์นะครับภูพิงค์ก็ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพี่ต้อมเรื่องของรถที่ขับในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและรถที่มีการแต่งรถที่มีการดัดแปลงสภาพนะครับเพราะถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็มันจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุทางถนนด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นวัยรุ่นครับอยากขึ้นขนองครับมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะนะครับไม่ใช่แบบเล่นเกมนะที่โอเวอร์แล้วท่านจะมาเล่นใหม่ได้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือมันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเน้นย้ำนะครับตำรวจภูพิงค์ผมเชื่อว่ามีมาตรการที่เข้มแข็งและทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดขอความร่วมมือทุกท่านนะครับใช้ทางให้เกิดความปลอดภัยความคึกขนองไม่ได้ช่วยสิ่งที่ดีได้เลยนะครับมีแต่จะสร้างปัญหาและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนครับ
0: ค่ะและนอกจากนั้นนะในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปตั้งจุดตรวจก็ดีนะคะแล้วก็ไปเจออย่างเช่นรถจักรยานยนต์นะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะก็อันนี้จะต้องมีการนำรถมาที่สถานีตำรวจเพื่อที่ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะแสดงเอกสารนะคะการเป็นเจ้าของรถอันนี้ก็ต้องมีการนำรถมาที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อเป็นการ ป้องกันเนาะเพราะว่าจะมีในเรื่องของการลักขโมยรถก็มีด้วยนะคะหรือว่ารถที่จะนำไปก่ออาชญากรรมดังนั้นก็เพื่อความปลอดภัยนะคะดังนั้นอย่างเช่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็ต้องให้รถเนี่ยนะคะเป็นรถที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับพี่ต้อมครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับของทั้งจราจรแล้วก็สี่โรงพักมุมเมืองที่ดำเนินการเรื่องนี้กันอยู่นะครับทำไปหลายเรื่องแล้วนะครับพี่ต้อมแต่ก็ยังต้องทำต่อเนื่องแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับฝากเน้นย้ำบุตรหลานนะครับเรื่องของการขับขี่ด้วยเพราะว่าวัยรุ่นเนาะเข้าใจนะครับแต่การที่ท่านมาขับขี่แล้วเกิดความคึกขนองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่พี่ต้อมบอกเลยนะรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนต้องยึดมาตรวจสอบนะครับหาข้อมูลเอาเจ้าของตัวจริงมายืนยันนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยดูเรื่องพวกนี้ด้วยกันเพื่อให้เชียงใหม่บ้านของพวกเราน่าอยู่มากขึ้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณฟังค่ะก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะก็ย้ำในเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนส่งSMS มาแนบลิงก์นะคะมีคนส่งข้อความทางไลน์มานะคะให้รับเป็นเพื่อนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าได้หลงเชื่อนะคะนอกจากนั้นแล้วตอนนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผลไม้ในช่วงนี้ที่ทุกท่านนะคะชื่นชอบนะคะก็คืออย่างเช่นตอนนี้ทุเรียนเนาะนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปสร้างเพจปลอมขายทุเรียนค่ะนะคะแล้วก็มักจะโฆษณาเนาะทุเรียนเนื้อแน่นๆราคาถูกลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็ต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปเอาภาพทุเรียนจริงๆอ่ะที่เขาเปิดขายทุเรียนจริงมาแต่ว่าเขาไปเอาภาพนะคะเราก็มาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวอักษรหรือว่าอักขระเนี่ยสะกดผิดเพี้ยนเล็กน้อยนะคะไปจากเพจจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันตรวจสอบให้ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเพจจริงเนาะเพจที่เขาขายทุเรียนจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของมิจฉาชีพค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่มีการโพสต์ขายทุเรียนราคาถูกมากๆโปรโมชั่นล่อใจสุดๆเลยแต่ก็เร่งให้โอนเงินด้วยนะแล้วก็อาจจะใช้คำที่เร่งเร้าเรานะบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดโอนเงินช้าอาจหลุดจ้องนะคะดังนั้นก็เสียเวลาตรวจสอบนิดนึงเวลาที่เราไปเจอเพจนะคะการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะที่ไม่ได้ผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางนะคะที่มีกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็คงต้องเข้าไปดูเช็คนิดนึงนะคะนำเลขบัญชีไปตรวจสอบนิดนึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปเช็คนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเป็นของมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูนะคะว่าเอ๊ะในเพจนี้เนี่ยเขาก็จะมีความโปร่งใสของเพจหรือว่าเกี่ยวกับเพิ่งสร้างมาไม่นานสร้างมา7วันนี้เองอ่ะอันนี้ไม่ใช่ละมิจฉาชีพแน่ๆเลยหรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมเนี่ยเป็นชื่อภาษาต่างประเทศอ๋ออันนี้ก็มิจฉาชีพแน่ๆเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะเพจนี้นะเพิ่งแอดมินเนี่ยนะคะเป็นชาวต่างประเทศเอาก็ขายทุเรียนอยู่ในประเทศไทยอ่ะนะคะแอดมินทำไมเป็นชาวต่างชาติอันเนี้ยนะคะก็เสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะแล้วก็หากท่านมีเรื่องของความช่วยเหลือนะคะ191พร้อมให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
9: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
11: นายวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนร่วมกิจกรรมโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสน้อยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อสมาชิกใหม่ที่แสนจะน่ารักของสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมร่วมลุ้นรับเงินรางวัลและของรางวัลมากมายเปิดร่วมโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สามารถร่วมโหวตได้ผ่านช่องทางออนไลน์และบริเวณส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสของสวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับรายชื่อให้ร่วมโหวตมีดังนี้นะครับเมษาส้มปล่อยแคบหมูหมูปิ้งและหมูทอดนะครับประกาศผลชื่อที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่16มิถุนายน2569ณสวนสัตว์เชียงใหม่และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
3: ่สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8% ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง

34.6% กลุ่มเจนซีค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบริการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ

0: ไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
1: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า30นาทีแรกของวันจันทร์ในช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการนำเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้ายามแลงจะอี้กวนจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าทักทายทำไทยเนาะแล้วก็อู้จากกันได้พร้อมกับติดตามรับฟังเสียงเพลงแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้กันตัวนะเจ้าขอบคุณกุท่านก็คนติดตามห้าฟังไม่ว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วกับการติดตามทางไลฟ์ของน้องเก่งผ่าน TikTokนะเจ้าช่วงช่องของดีเจเก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเนาะตีเข้ามาติดตามกันนะเจ้าเฮาก็จะอยู่กันจะอี้บรรยากาศสบายๆหลังเลิกการเลิกงานเดินทางปิกบ้านนะเจ้าหรือว่าบางท่านถึงบ้านถึงจองพักผ่อนเอนหลังกันแล้วมีความสุขกับทุกสิ่งตีกำลังทำแล้วก็ได้ทำกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งรายงานอากาศที่คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานอากาศวันนี้ในภาคค่ำ6โมงแลงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็น่านเนอเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรายังมีฝนอยู่เนาะเดินทางกันไปทางใดก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทเนอเจ้าในเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่หลายท่านหลายคนยังใจรถใจถนนอยู่ในช่วงการเดินทางก็ต้องเรามาระวังกันตัววางแผนการเดินทางใจเย็นๆกับการเดินทางของทุกๆท่านในทุกๆเส้นทางบอกว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยปฏิบัติทุกกฎทุกระเบียบวินัยการจราจรเจ้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอนน้องเก่งเริ่มต้นคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารจากเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนอะเจ้าวันนี้ในช่วงเช้านายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงใหม่จัดบูธนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะเจ้าซึ่งภายในงานก็จะมีการนำเสนอองค์ความรู้แนวทางในการป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยรวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านของความปลอดภัยให้กับหน่วยงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอย่างเป็นระบบอบจ.เชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าแฮมหนึ่งเรื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้านายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้มีการลงพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานหรือถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณด้านหน้าวัดเจ็ดยอดนะเจ้าพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้านของภูมิทัศน์ความปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกนะเจ้าซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้อบจ.เชียงใหม่ก็ได้สนับสนุนรถเครนขนาด100ตันจำนวน2คันเจ้าเพื่อที่จะใช้ในการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่โบราณสถานสำคัญแล้วก็
เสาไฟฟ้าบางส่วนก็ส่งผลต่อทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบแล้วก็ยังมีข้อจำกัดในเจ้าในด้านของพื้นที่ที่จะย่าฮือบ่สามารถใช้รถเครนทั่วไปเข้าไปดำเนินได้นะเจ้าไปดำเนินงานได้ก็จำเป็นต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่เพื่อฮือการรื้อถอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการประสานจากการปิดการจราจรเนาะแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งนี้เจ้าการดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นแฮมหนึ่งภารกิจสำคัญในการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่แล้วก็เตรียมความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะรองรับการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคตเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองเชียงใหม่เฮาทัศนียภาพที่สวยงามนะเจ้าสิ่งที่จะนำพาให้เกิดความสวยงามนะเจ้าก็จะเกิดขึ้นแน่นอนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ของเฮาในช่วงนี้นะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าฟังเพลงกันไปเพลินๆคุณผู้ฟังในช่วงแรงยามแรงเนาะฟังเพลงกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันอู้จากันทักทายกันได้ในทุกๆช่องต่างที่คุณผู้ฟังติดตามกันมาเนอะเจ้าพร้อมกับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจยังมีแหมหลายๆเรื่องราวติดตามกันได้เจ้า

งั้นเพลงม่วนๆแค่คนคุยนะจะหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอุจากับคุณผู้ฟังกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็จะปะกันต่อเนื่องนะเจ้าแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเนาะเจ้าในช่วงนี้เนาะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะเจ้าทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงาน Miss World Thailand 2026 Road to Miss World in เวียดนามเนาะเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนเจ้าเปิ้นก็ได้มอบหมายให้นางสาวกุลพัศวีพิริยะอานันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมงานแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับผู้เข้าประกวดสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเสน่ห์ล้านนาซึ่งภายในงานนอกก็มีการต้อนรับเนเจ้าอย่างอบอุ่นโดยมีนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความยินดีโดยมีคณะผู้จัดงานผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้แทนเวที Miss World Thailand เนี่ยร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ความพร้อมในการผลักดันเวทีนางงามไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมกับกิจกรรมพบปะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประกวด Miss World Thailand 2026อย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีแล้วก็ความภาคภูมิใจนะเจ้าซึ่งมิสเวิร์กก็คือสาวงามเชียงใหม่นั่นเองนะเจ้าเนาะน้องน้ำผึ้งหลายคนก็เห็นความงามความสง่างดงามของน้องน้ำผึ้งกันไปแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านหลายๆคนเนาะที่ได้ลุ้นให้กำลังใจกับน้องน้ำผึ้งนะเจ้าในการในการประกวดมิสเวิร์ดนะเจ้าเนาะซึ่งก็ผ่านพ้นกันไปด้วยดีในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีใครไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศม่วนๆงานสันเล้าบรรยากาศสนุกสนานที่สวนอบจ.เชียงใหม่พ่องมิวสิกเจอร์นี่ครั้งที่9นะเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเป็นแสนคุณผู้ฟังเจ้าคนเป็นแสนเลยนะสำหรับการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้สัปดาห์นี้นะเจ้าเนาะก็คงจะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางอบจ.เชียงใหม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อมีเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่ครั้งต่อๆไปแหมเนาะเจ้าเมื่อได้รับความสนใจเนาะซึ่งบางท่านเปิ้นก็มีข้อแนะนำนะเจ้าใน

เรื่องของการจัดงานเอ๊ะถ้าเป็นยังอีแหมน้อยนึงก็คงจะดีอย่างเงี้ยนะเจ้าต่างด้านของทีมงานอบจ.เชียงใหม่เปิ้นก็น้อมรับในเรื่องของข้อคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงนะเจ้าเนาะถือว่าเป็นสิ่งดีๆเจ้าคุณผู้ฟังที่มีมาเฮ้อคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้น้องเก่งก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าเริ่มต้นกันก็จะมีการรายงานอากาศคือได้รับฟังได้รับทราบนะเจ้านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเนาะเพื่อที่จะได้นำมาเสนอผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าวันนี้มีภัยตื่นแต่เจ้าเพื่อที่จะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกันพ่องนะเจ้ามีภัยตื่นแต่เจ้าเพื่อที่จะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยยินดีด้วยกับทุกท่านนะเจ้าเนาะแล้วก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะที่อ่ะชื่นชอบในโครงการดีๆของรัฐบาลนะเจ้าที่จะยะฮือสู่การประหยัดเนาะสู่การประหยัดส่งเสริมดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจนะเจ้ามีการลงทะเบียนนะเจ้าไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยนะเจ้าระบบของการลงทะเบียนมีปัญหาเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านพ่องนะเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เพราะใช้แอปครั้งแรกก็เลยเกยลบแอปแนะนำนะเจ้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เนาะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยภาพรวมแล้วก็คือการลงทะเบียนนั้นผ่านฉลุยเรียบร้อยนะเจ้ารัฐบาลพอใจระบบไม่ล่มนะเจ้าสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันนี้นะเจ้าวันนี้เนี่ยน้องเก่งจัดรายการในช่วงเจ้าที่ผ่านมาก็โอ้ยมีหลายท่านหลายคนเนาะเปิ้นก็เข้ามาอู้กันถึงเรื่องของการตื่นแต่เจ้าเพื่อที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะเจ้าก็เลยรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยตื่นตัวกันนะเจ้าในเรื่องนี้ต่างคนก็ต่างพยายามที่จะลงทะเบียนแต่ว่าก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะเจ้าน้องๆ นักศึกษารวมถึงปี้ๆทีมงานเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนเปิ้นก็บอกว่าผ่านพ้นไปด้วยดีสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะเจ้าเนาะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านเลยเจ้าเอาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเราจะส่งกันแฮมหนึ่งงานเพลงนะเจ้าแล้วก็เดียวปิ๊กมาอยู่ต่อกับช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่กันต่อกับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

และนี่ก็คือหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาเนี่ยเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่อยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์นะเจ้าขอบคุณนักๆที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าทักทายคุณโกแดงภูเก็ต FC สวัสดีเจ้าอยู่แต่การยามแรงเนาะฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเข้ามานัดหมายกันสักน้อยสำหรับงานดีๆแห่มหนึ่งงานที่ต่างกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาได้มีขึ้นจัดขึ้นนะเจ้าเพื่อความสุขเนาะแล้วก็เป็นการจัดงานดีๆ ด้วยความตั้งอกตั้งใจแห่มหนึ่งงานนะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจ้าขอเชิญร่วมกิจกรรมลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะเจ้าพลังดนตรีคนล้านนานะเจ้าสู่สากลเนาะพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะเจ้า เปิดพื้นที่สร้างสรรค์คือศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือเจ้าได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาคือเป็นตี้ฮู้จักกันเป็นวงกว้างนะเจ้าซึ่งในงานนี้คุณผู้ฟังมีศิลปินตี้จะร่วมสร้างความบันเทิงกับหมู่เฮารับรองว่าถูกใจเต็มวงแน่นอน SL Music เจ้าช่วงนี้เปิ้นมาแรงสำหรับวงนี้ SL Music ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยแชมป์สุดยอดนักเอนเตอร์เทนนะเจ้า Thailand Band Wars นะเจ้าศึกสังเวียนรถแห่ปีล่าสุดนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีน้องอ้อมรัตนังนะเจ้าอันนี้สาวงามกุลสตรีภาคเหนือเลยนะเจ้างามแล้วก็เรียบร้อยสำหรับน้องอ้อมรัตนังนะเจ้าศิลปินพื้นเมืองล้านนานะเจ้าพ่วงกับตำแหน่งทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่นะเจ้าและนอกจากนี้ต้องไปส่งกำลังใจนักนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจนักๆเลยวงลูกทุ่งร่มแดงนะเจ้าตอนนี้นี่เปิ้นก็มาแหงเนื้อสำหรับวงร่มแดงนะเจ้าเป็นน้องๆจากโรงเรียนสันกำแพงเจ้าตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลายเวทีนอกจากนั้นยังมีใต้ฝุ่นนะเจ้าใต้ฝุ่นกนกฉัตรนะเจ้าศิลปินนักร้องสัญชาติเจียงใหม่นะเจ้าตี้มากความสามารถมีตึงผลงานเพลงแล้วก็ละครเวทีสร้างชื่อมาห่วมสัมผัสแล้วก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมนะเจ้างานนี้มีในวันที่31พฤษภาคมนะเจ้าเวลา4โมงแรงจนถึง1ทุ่มนะเจ้าตี้ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ไปปะกันนะเจ้างานนี้ปะสวทเชียงใหม่ทั้งทีมเลยมดสถานีเนี่ยอยู่ที่นี่แน่นอนนะเจ้าภัยที่เป็นกำลังใจสำหรับทีมร่มแดงก็ไปให้กำลังใจที่ปุ้นนะเจ้าตี้หน้าที่งานของกรมประชาสัมพันธ์งานนี้ได้เลยนะเจ้าเนาะมีคุณ VJPPG บอกว่าวงร่มแดงสันกำแพงกำลังฮิตนะเจ้าติดอันดับเพราะว่ามาจากการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ใช่แล้วนะเจ้าเนาะเฮาก็เลยได้รับเกียรติจากวงของโรงเรียนสันกำแพงเนี่ยไปพอกันนักๆคุณผู้ฟังเนาะใครไปแล้วก็ไปอู้ไปจ่าไปทักทายกับหมู่เฮาได้เลยนะเจ้าทีมผู้จัดรายการสวทเจียงใหม่ไปหมดนะเจ้านำโดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าผอ.กุ๊กเก๋คุณณวพันธ์ชัยวันอุทัยยศท่านผอ.ก็ไปทักทายได้นะเจ้าผอ.เฮามิสมิตรภาพนะเจ้าเนาะสามารถที่จะไปทักทายกับผอ.เฮาก็ได้นะเจ้าทักทายทีมงานก็ได้นะเจ้าอ๋อเปิ้นบอกว่าผมเป็น FC ของน้องต้นกล้าจากวงร่มแดงสันกำแพงครับเพราะฉะนั้นต้องไปให้กำลังใจนะเจ้าปากันไปให้กำลังใจกันได้เลยเนาะที่ชั้น4เจ้าชั้น4ลานกิจกรรมชั้น4หน้าเมเจอร์ซินิเพล็กซ์เนาะ4โมงแรงจนถึง1ทุ่มวันที่31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะเจ้าวันอาทิตย์นี้เนาะสละเวลาไปปะกันเจ้าเนาะห่วมไปห่วมปะกับหมู่เฮา
จ้าสวทเจียงใหม่กันได้ตัวนะเจ้าเนาะไปปากกันนักๆเนอะจะไปฮื้อเฮารู้สึกว่าเอ๊การจัดงานในครั้งนี้เฮาจะง่อมจะเหงานะเฮาบ่อยากง่อมนะเจ้าเฮาอยากมีแฟนรายการไปปะกันที่ฮั่นนะเจ้าอยากมีฮื้อ FC ของศิลปินเฮาบ่ว่าจะเป็น SL Music น้องอ้อมรัตนังหรือจะเป็นศิลปกลุ่มวงร่มแบร่มแดงของโรงเรียนสันกำแพงนะเจ้าหรือว่าจะเป็นน้องไต้ฝุ่นนะเจ้าก็ไปปะกันได้เนอะงานนี้ฟรีตลอดงานเจ้าไปปะกันรับรองว่ามีแต่ความสุขและความบันเทิงที่หมู่เฮาตั้งอกตั้งใจกันไปสร้างขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยเจ้า

จาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเบิกเกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันเบิกเกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

านจากน้องอ้อมณีรัตน์รัตนังนะเจ้าหนึ่งในศิลปินที่จะไปร่วมงานดีๆกับหมู่เฮาในวันที่31พฤษภาคมนะเจ้าเนาะสำหรับงานดีๆกิจกรรมดีๆที่น้องเก่งได้ประชาสัมพันธ์กันไปส่งท้ายเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับรอบเวียงเจียงใหม่วันนี้ส่งท้ายกันที่เจริญจวนนะเจ้าร่วมงานบุญกันนะเจ้ากับงานทำบุญสืบชะตาหล่อพระเจ้าแผ่นดินเย็นไว้ครูประจำปีหอพุทธาคมวัดสันมาเกียงเจ้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ที่วัดสันมาเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่ซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจนะเจ้าอยากจะห่วมให้หอมบุญหรืออยากจะไปห่วมเปิดโรงทานในงานนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเจ้าที่หมายเลข0895584332และ0899199461นะเจ้างานบุญดีๆที่มีมาประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนาะจะฝากกันไว้กับงานเพลงผลงานของ SL Music นะเจ้าเนาะช่วงนี้เขาก็จะเปิด SL Music มันเปิดน้องอ้อมแต่ใต้เขาก็เปิดตลอดนะเจ้าแต่ว่าประกอบกับการประชาสัมพันธ์งานดีๆของโมฮาวนะเจ้าส่งใต้กันละเจ้าบอกเคยลืมงานจาก SL Music และปากกับรอบเวียงเจียงใหม่แล้วก็น้องเก่งวีระอนงกันได้ใหม่ในวันพุธกลางเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ
2: ์นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละเครื่องพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13,200,000 สิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลา

0: ดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.2 ล้านรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ6040และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Passซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลปัจจัยหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
3: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนี่ของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ Data Center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
2: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เร่งยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
6: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับ ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
2: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
2: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealth ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใ

0: มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมและเวลา 14:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 19:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน